บากสีควานีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบากสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองโมต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองเกิบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือก๋วยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งเป็นหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิดาวเดลโตยบิดาวเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเนียวเกินหรือจิหนังเบาเนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเนียวหรือจิกาวเมตรเบาเนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโหมดเมตรใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า RB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะใจโตยบิเดาสะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเหนื่อยมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามคือเป็นหวัดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเหยคือการจามฮอไอเวียมห่องคือคออักเสบโซหมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนคือท้องผูกเซลซังคือฟันผุจ๋องหมัดหน้ามืดบิงดคือการเป็นลมหงาคือหกล้มซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นผดผื่นเหงือแปลว่าคันบิซิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดา

0: เดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาซังเดาซังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจเดาสะใจคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึ๋งเบ่งสิอึ๋งคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใจเบ่งเวียมสะใจคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งดายเดืองเบ่งดายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิงเบ่งดงกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดวเดวเดวแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้หงอนไตหงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโสนโสนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยเดวโกยคือหัวเข่าลึงลึงคือหลังบับเจินบับเจินคือน่องและกอดเจินกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอ้วงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแอ่งกัวแองบิหลามซาวไหมแอ่งกัวแองบิหลามซาวไหมแอ่งแปลว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยหนอบิห่องโซยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมามาดูเรื่องการใช้คำสันธานหมา การใช้คำสันธานมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่ามาจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยดหลาโบแมะเงยมาเอียวกอนยดหลาโบแมะมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกวาหลาแอมไก่ตวยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกวาหลาแอมไก่ตวยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูมาแบบที่2บ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศกรีมจางเตียนต่อมามาดูมาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทำสองการกระทำเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสงี่เดยวายไงโตยแสงี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเองโตยก๋อเหมยเงยบ่านเอ๋อญาจางโตยก๋อเหมยเงยบ่านเอ๋อญาจางฉันมีเพื่อน 2-3 คนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมาโตยฮอหวายถางหมาคงคอยโตยฮอหวายถางหมาคงคอยฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่าหลายคำว่าหลายมีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่าหลายใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่นโฮมกวาจิเอ๋ยด๋าซิกแซกไหนซองยึงโฮมไนจิเอ๋ยหมวนซิกหลายอีกรอบโฮมกวาจิเอ๋ยด๋าซิกแซกไหนซองยึงโฮมไนจิเอ๋ยหมวนสิกหลายมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายซาดิ่งโตยด๋าดีซูริกเอ๋อหมีนำในซาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายซาดิ่งโตยด๋าดีซูริกเอ๋อหมีนำในซาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่2คือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยด๋าดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยด๋าดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลุกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยลุกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยด๋าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยใบเจอแองเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัว Anh ấy đã xem lại phim này hai lần rồi. Bây giờ anh ấy lại xem lại. มีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้วสองครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกินสองครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเลียนด๋าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเหลินโอยเบยเซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเลียนด๋าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเหลินโอยเบยเซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้วหนึ่งครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยต้นเงียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเซาจิเอ๋ยต้นเงียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเกื่อยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกคีคำว่าเจือกหรือเจือกคีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกคีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกหายถางหล่ำเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามเจือกหายถางหล่ำเวียดเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหญ่าโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหญ่ามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่มั้ยครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิ๋งจ่าวตามเบียดว่าแห่นกับหลาย
1: chị bị làm sao ạ? Tái mặt quá.
2: Chị cảm thấy chóng mặt.
1: Có đau đầu không ạ?
2: Có, đau một chút.
1: Em nghĩ là chị nên đi gặp bác sĩ ở bệnh viện sẽ tốt hơn ạ.
2: Bệnh viện có xa không?
1: Đi khoảng 10 phút ạ. Chị đi nhé, em sẽ đi cùng chị.
2: Vâng, cảm ơn em.
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวโอยเนื้อ
3: หมูสอยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
4: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
3: ๆ
4: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
4: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮ
3: ะ
4: โดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ฉ่ำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1ชั่วโมง
3: 1ชั่วโมงใช่
4: ไห
3: มคะ
4: ค่
3: ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือ เรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างนี
4: ้
3: ของเวียดนามมีไหมคะ
4: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมียังยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
4: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึง อาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต
3: ่
4: เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
3: ไม่มีซับไตเติ้ล
4: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
3: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
4: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลองนะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบหวานเกี่ยมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
3: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
4: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
3: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
4: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
3: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
4: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อยู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ค่ะคุณแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่าน

0: สังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
1: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
2: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
4: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
2: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
0: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
2: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
1: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
2: ถูกต้อง
0: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
2: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
4: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
2: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน
5: เฮ้ย
2: ส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
0: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
2: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
5: ้ฮะ
1: แย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
0: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
4: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
2: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
1: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
2: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
1: โอ้ยแค่คิดถึงเกลียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
0: จริง
2: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
4: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
2: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
4: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยข้าหายใจไม่ออกแล้ว
4: ขอโทษข
3: ้
4: าแค
3: ่
4: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
0: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
1: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
2: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
4: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
2: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปใน

0: เอ๊หลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
1: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
2: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
0: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
2: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
2: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้งามๆๆๆๆอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนางหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอะไรงู
3: ช่วยเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
5: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly prefer modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines.Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire, particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
2: อ
3: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ
3: ๋
2: อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
3: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
3: ใช่
2: คือการความลึก
3: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
4: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
5: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
2: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นบัตรตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
4: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: แมวครับแมวดีกว่า
3: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
3: อุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะได้คงอยู่ถาวร
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
3: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี 2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพ

ความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้า

0: ถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
1: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
0: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
5: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่อาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมด พราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ๆแต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
1: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
1: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษา

0: มือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแล่งใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอนสองทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม

ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆ อยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได้
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทนำของเรานะครับด้วยคำถามชวนคิดคำถามถามว่ามีนักเรียนคนใดบ้างที่ไม่ได้พกบัตรประจำตัวประชาชนมาใครไม่ได้พกบัตรประจำตัวประชาชนมาบ้างยกมือมีนะครับ1คน2คน3คน4คนแสดงว่าทุกคนคนที่ไม่ยกแปลว่านำมาหมดเลยเหรออยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้คำถามต่อไปบัตรประชาชนที่เราพกไว้ติดตัวไว้ตลอดเวลาบัตรประชาชนมีไว้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะลองสุ่มถามนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็ร่วมคำตอบกับคุณครูปลายทางได้เลขที่10ครับเลขที่10บัตรประจำตัวประชาชนมีไว้เพื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะครับตอบได้มากกว่า1นะครับลองดู
2: เพื่อยืนยันตัวตนครับ
1: เพื่อยืนยันตัวตนว่า
2: เราเป็นใครมาจากไหนครับ
1: ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าในบัตรประชาชนมีอะไรระบุไว้บ้างครับ
2: ชื่อนามสกุลสถานที่เกิดวันเกิดครับแล้วก็ปีเกิด
1: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับก็คือระบุตัวตนนะครับว่าเราเป็นใครใช่ไหมเพราะว่าในบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมีระบุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังมีมากกว่านี้อีกบัตรประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อระบุตัวตนเพียงอย่างเดียวยังมีไว้ทำอะไรได้อีกนะครับเลขที่19ขอคำตอบไม่ซ้ำกับเพื่อนนะครับลองดูนะมีไว้ทำไมครับบัตรประจำตัวประชาชนมีไว้เพื่ออะไรเอ่ย
3: ทำเอกสารค่ะ
1: ทำเอกสารเช่นเอกสารอะไรเอ่ย
3: การเข้าสถานศึกษาหรือว่าเอาไว้ทำการรักษาทางการแพทย์ค่ะ
1: การเข้าสถานศึกษาการรับการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับก็คือเป็นการเข้าถึงสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิการศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลนะครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับเลขที่29ครับบัตรประจำตัวประชาชนมีไว้ทำอะไรไม่ไว้อย่างไรนะครับห้ามซ้ำกับเพื่อนนะเพื่อนบอกว่ามีไว้ระบุตัวตนว่าเราเป็นใครมีไว้เอาไว้เข้าถึงระบบการศึกษาระบบการรักษาพยาบาลมีอะไรได้อีกบ้าง
3: มีไว้ยืนยันตัวตนค่ะหรือว่าม
1: ีไว้ยืนยันตัวตนลองพูดเสริมขึ้นมาอีกครับ
3: หรือว่าใช้ในที่

0: ราชการค
1: ่
0: ะ
1: เอาไว้เป็นเอกสารทางราชการใช่ไหมครับเพื่อไว้ติดต่อกับราชการใช่ไหมขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของนักเรียนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนมีไว้เพื่ออะไรสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าสอบถามนะครับถ้ายังไม่ได้คำตอบก็ลองพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับในกลุ่มได้นะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับถามว่านักเรียนคิดว่าการไม่พกพาบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดหรือไม่ใครคิดว่ามีความผิดยกมือใครคิดว่าไม่ต้องพกบัตรประชาชนก็ได้ไม่มีความผิดยกมือบางคนไม่มั่นใจนะครับเอาใหม่ยกมือแบบมั่นใจหน่อยเอาแบบฉันมั่นใจนะครับใครคิดว่าไม่ผิดยกมือเอามือลงมี1คนไม่ได้ยกนะครับก็คือเดียใช่ไหมครับเดียคิดว่าการที่เราไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดไหมครับ
0: มีค่ะ
1: มีอย่างไรเอ่ย
0: เช่นถ้าเจ้าหน้าที่ขอตรวจแล้วเราไม่มีอาจถูกปรับได้ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับมีความรู้พื้นฐานดีเยี่ยมนะครับจริงๆแล้วนะครับนักเรียนในกฎหมายของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผู้ที่ไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน200บาทถ้าหากว่ามีเจ้าพนักงานนะครับมาขอตรวจแต่คนที่จะพกบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับตามกฎหมายคือต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับเราอายุ15ปีขึ้นไปหรือยังยังแสดงว่าถ้าหากว่าเราไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดไหมไม่มีแต่เมื่ออายุ15ปีขึ้นไปเมื่อใดไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดไหมครับเริ่มมีความผิดแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเรามาเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยถอดรหัสบ้านเกิดนะครับครูอยากจะบอกนักเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูเนี่ยเป็นนักพยากรณ์นะครับเป็นคนที่ทำนายได้ว่านักเรียนเกิดที่ไหนเกิดที่จังหวัดอะไรซึ่งครูขอข้อมูลนักเรียนเพียง1อย่างเท่านั้นคือให้นักเรียนนำบัตรประชาชนของตนเองขึ้นมาเอาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองขึ้นมาแล้วลองบอกบัตรเลขบัตรหลักที่2และก็หลักที่3ให้ครูและครูจะทายได้เลยครูจะทำนายได้เลยว่าเราเกิดที่จังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวครูขอเปิดตำราก่อนใครขออยากจะลองทำนายกับครูบ้างกลุ่มหนึ่งสักหนึ่งคนจับไมค์เลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักที่2ของเราคือเลขอะไรครับ
2: เลข7ครับ
1: เลข7หลักที่2กับหลักที่3หลักที่2กับหลักที่3
2: หลักที่2คือเลขที่7หลักที่3คือเลขที่7ครับ
1: นั่นก็คือ77แสดงว่าตีเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกต้องไหมครับขอเสียงปรบมือหน่อยทีนี้ต่อไปกลุ่มที่2ลองบอกสักหนึ่งคนใครดีเอาหลักที่2และหลักที่3เลขอะไรครับ
3: 77ครับ
1: 77เช่นเดียวกันไม่ต้องทำนายก็รู้แล้วใช่ไหมก็คืออยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับถูกต้องไหมยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับกลุ่มที่สามลองดูซิเกิดที่เลขอะไรครับเลข
2: 63ครับ
1: 63นะครับ63นะครับยืนกันหน่อยนิดเฉลยให้คุณหน่อยว่าเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนครับ
2: จังหวัดตากครับ
1: จังหวัดตากนะครับคือคัมภีร์เล่มนี้มันยังไม่ได้อัปเดตนักเรียนไม่เป็นไรมีการผิดพลาดกันได้นะครับกลุ่มที่สี่ขอ1คนลองดูนักเรียนปลายทางก็สามารถถามคุณครูปลายทางได้นะลองบอกเลขบัตร ประจำตัวประชาชนหลักที่2กับหลักที่3นะครับกลุ่มที่4เลขอะไรครับ
3: เลข77ค่ะ
1: เลข77ก็เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นเดียวกันนะครับนั่งลงได้คำถามอย่างนี้ดีกว่าใครไม่เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้างฟอเตอร์จำได้ไหมครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราหลักที่2และหลักที่3มีเลขอะไรบ้างครับ
3: 90ครับ
1: เลข90เลข90เฉลยให้ครูหน่อยเกิดที่จังหวัดอะไรครับ
3: สงขลาครับ
1: สงขลานะครับปากใต้ของเรานั่นเองขอบคุณมากอีกสักหนึ่งคนแล้วกันครูเริ่มไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วอีกสักหนึ่งคนเร็วใครดีใครที่ไม่เกิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลองดูครับเลขอะไรครับ
2: 47ครับ
1: 47นะครับทำไมนักเรียนเกิดไกลจังเลยเฉลยให้ครูหน่อยครับ
2: สกลนครครับ
1: สกลนครนะครับนั่งลงได้นักเรียนครับครูขอเฉลยเลยละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนเนี่ยหลักที่2และหลักที่3จะมีรหัสจังหวัดอยู่นะครับซึ่งครูก็คาดการณ์ว่านักเรียนน่าจะเกิดกรุงเทพมหานครราชบุรีชุมพรเพชรบุรีครูก็เลยเตรียมไว้แค่นี้นะครับก็เลยไม่ได้เตรียมไว้ตามที่นักเรียนได้บอกมานะครับไม่เป็นไรนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างที่ครูบอกนะครับว่ามีความสำคัญนะครับหลักที่1จนถึงหลักที่13ล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักที่2และหลักที่3บ่งบอกได้ว่านักเรียนเกิดหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดใดในประเทศไทยนะครับทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครัวอย่างที่นักเรียนรู้ว่าแค่รู้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราก็รู้ได้แล้วว่าเราเกิดที่ไหนใช่ไหมครับแสดงว่าสำคัญมากทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันที่เราจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์นี้นะครับขอให้นักเรียนอ่านและทำความเข้าใจจุดประสงค์นี้ว่าอย่างไรบ้างครับอธิบาย

สิ่งที่เราจะต้องอธิบายให้ได้คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองนะครับก็คือกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเกี่ยวข้องกับครอบครัวนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นกฎหมายอะไรบัตรประจำตัวประชาชนมักคู่กับอะไรทะเบียนราษฎร์หรือว่าบัตรสุทธิบัตรเหรอสุทธิบัตรนี่คือของตนเองหรือว่าของครอบครัวของตนเองและถ้าของครอบครัวเป็นทะเบียนบ้านหรือว่าทะเบียนราษฎร์นั่นเองใช่ไหมครับซึ่งนอกจากนั้นเราจะได้มาดูว่าสิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่คนที่เขาไม่มีเนี่ยเขาอยากได้ค่ะอยากเข้าถึงสิทธินี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวการป้องกันข้อมูลของเรานะครับซึ่งข้อมูลของเราในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับหากรั่วไหลไปนะครับอาจจะเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีกับเราก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับกิจกรรมแรกครูจะให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งครูจะให้เวลานักเรียนได้ศึกษาข้อมูลนี้นะครับมีแค่1แผ่นเท่านั้นนักเรียนปลายทางก็สามารถหยิบใบความรู้ขึ้นมาอ่านได้เลยนะครับในระหว่างที่อ่านให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำสำคัญระหว่างอ่านอาจจะนักเรียนจะต้องจับคู่กันนะครับขีดเส้นใต้คำสำคัญกับวันนะครับหรือเวลาที่สำคัญนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือศึกษาได้ครับ

าล่ะครับตอนนี้หมดเวลาในการศึกษาใบความรู้แล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้งหันหน้ามาหาครูนั่งตัวตรงนะครับตอนนี้หมดเวลาในการศึกษาแล้วเพราะเราจะทำกิจกรรมกันแล้วนะครับเรามาดูกิจกรรมของเรานะครับมีชื่อว่านักสืบตรวจสอบข้อมูลครอบครัวนะครับเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไรคำอธิบายข้อที่1 นะครับร่วมกันอ่านสถานการณ์ครอบครัวของน้องก้าวเดี๋ยวเราจะร่วมกันอ่านนะครับข้อที่2นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าข้อใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ศึกษาไปนะครับข้อที่3นะครับขีดเส้นใต้ข้อความที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายพร้อมระบุเหตุผลซึ่งผู้ที่จะมาขีดข้อความที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายคือตัวแทนของพวกเรานั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครูร่วมกับนักเรียนเฉลยพร้อมกับอธิบายสั้นๆ นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาอ่านสถานการณ์นี้กันก่อนนะครับครอบครัวของน้องก้าวอยากจะอ่านพร้อมกันหรือให้ตัวแทนอ่านคนเดียวอ่านทั้งห้องรอบนี้อ่านทั้งห้องก่อนนะครับครอบครัวน้องก้าวถ้าทุกคนอ่านทั้งห้องก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยในระหว่างที่เราอ่านน้องก้าว1 2 3

0: ู่บอกใบ้ไว้ว่าสถานการณ์นี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด4ข้อด้วยกันทีนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราว่า4ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งครูจะให้ตัวแทนออกมา1คนเลขที่18ครับเลขที่18ออกมาขีดเส้นใต้ข้อความที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแค่1ข้อนะออกมาได้เลยครับคิดเลยตรงไหนดีน้องก้าวเดี๋ยวขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยนะครับเราขีดเส้นใต้ว่าอะไรครับ
1: น้องก้าวเกิดที่บ้านเมื่อ20วันที่แล้วพ่อแม่ยังไม่ได้ไปแจ้งเกิดค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือเราคิดว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายถูกต้องไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากนะครับไปได้ต่อไปขอเป็นเลขที่9ครับเลขที่9ออกมาขีดเส้นใต้เลยครับได้แล้ว1ข้อออกมาเลยมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันเนาะลองดูครับขีดเส้นใต้ลูกไม่ใช่ขีดทับสถานการณ์ว่าอย่างไรบ้างที่เราบอกว่าผิด
2: เมื่อเดือนที่แล้วครอบครัวนี้เพิ่งย้ายเข้าบ้านมาจากกรุงเทพแต่ยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านที่อยู่ใหม่ครับ
0: ขอบคุณมากครับตอนนี้เราไป2สถานการณ์แล้วทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่3เนาะคนที่จะออกมาคือเลขที่27ครับเลขที่27ออกมาเลยครับเรามาดูกันนะครับว่ามีข้อความไหนอื่นอีกบ้างนะครับที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดข้อความนี้บอกไว้ว่าอย่างไรเอ่ย
1: พี่ชายของก้าวอายุ8ขวบยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเลขที่7ครับไม่เป็นไรนะครับเลขเอามามามามาลองดูนะครับขีดเส้นใต้สถานการณ์ที่ผิดมีอีกไหมว่ายังไงบ้างครับสถานการณ์นี
3: ้คุณตาของน้องก้าวเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อ3วันที่แล้วในบ้านหลังนี้แต่ครอบครัวมัวจัดงานศพจึงยังไม่ได้แจ้งตาที่อำเภอครับ
0: ขอบคุณมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยกลับให้ครูด้วยทีนี้เรามาดูทบทวนกันหน่อยนักเรียนสถานการณ์ข้อที่1 น้องก้าวเกิดที่บ้านเมื่อวันที่ขออภัยครับเมื่อ20วันที่พ่อแม่ยังไม่ได้แจ้งเกิดมันผิดตรงไหนนักเรียนต้องแจ้งเกิดภายในกี่วันนะครับ15วันใช่ไหมครับทีนี้สถานการณ์ที่2เมื่อเดือนที่แล้วครอบครัวนี้เพิ่งย้ายเข้ามาจากบ้านนะครับเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพแต่ยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านที่อยู่ใหม่ต้องแจ้งภายในกี่วันเอ่ย15วันนะครับยอดเยี่ยมมากทีนี้ต่อไปข้อความนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยสถานการณ์ที่ผิดพี่ชาย
4: อายุ8ขวบยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
0: ขอกลุ่มที่4แล้วกันกลุ่มที่4หยิบไมค์ขึ้นพูดหน่อยว่ามันผิดยังไงลองดูมันผิดยังไงครับข้อนี้พี่ชายของก้าวอายุ8ขวบยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไร
5: ผู้ที่มีสัญชาติไทยจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ
0: ยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากนะครับและข้อความสุดท้ายคุณตาของ9เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อ3วันที่แล้วเมื่อ3วันเลยนะแต่ครอบครัวเนี่ยมัวแต่จัดงานศพอยู่ยังไม่ไปแจ้งตายที่อำเภอผิดตรงไหน
4: ต
0: ้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะครับเรามาทบทวนกันหน่อยตารางข้อความที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่แจ้งเกิดน้องก้าวแสดงว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งเกิดภายในกี่วันเอ่ย15วันนะครับไม่ได้แจ้งย้ายในทะเบียนบ้านที่อยู่ใหม่ต้องแจ้งย้ายภายในกี่วันเอ่ย
4: 15
0: วันนะครับย้ายเข้าย้ายออกต้องแจ้งภายใน15วันพี่ชายอายุ8ขวบไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนกฎหมายกำหนดว่าต้องมีต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตอนอายุ7ขวบนะครับหรือ7ปีขึ้นไปสุดท้ายคุณตาเสียชีวิตแต่ยังไม่ได้แจ้งตายแสดงว่าตามที่กฎหมายกำหนดต้องแจ้งตายภายใน
4: 24
0: ชั่วโมงนะครับนี่ก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรนั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูจะมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมนะครับเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดชุมพรนะครับมีความหวังได้บัตรประชาชนอย่างที่ครูบอกว่าบัตรประจำตัวประชาชนของเราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมองข้ามมันไปแต่จริงๆแล้วมันมีความสำคัญมากนะครับมันสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาใช้ความพยายามอย่างไรเพื่อจะได้บัตรประจำตัวประชาชนนี้ขึ้นมานะครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวตรงนะครับและหลังจากจบวิดิทัศน์แล้วเราจะได้มาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันต่อนะครับรับชมได้เลย
6: ชาวบ้านในพื้นที่หมู่1และหมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกว่า100คนค่ะซึ่งมีอายุตั้งแต่15ปีไปจนถึง70ปีนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นหน้าด้วยเลข6และขึ้นหน้าด้วยเลข0พร้อมหลักฐานแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่บ้านเลขที่0/89ซึ่งเป็นบ้านกลางสำหรับคนไทยพลัดถิ่นมายื่นต่อผู้ใหญ่บ้านค่ะการมายื่นครั้งนี้ก็เพื่อที่จะออกบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยนะคะซึ่งเป็นบัตรสีฟ้าออกบัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งเป็นบัตรสีฟ้าค่ะหลังจากที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนออนุมัติหลักเกณฑ์เร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานคนไทยพลัดถิ่นบอกว่าอยากได้บัตรประจำตัวประชาชนที่แสดงถึงความเป็นคนไทยอย่างถูกต้องเพราะที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าคนไทยมีบัตรสีฟ้าค่ะซึ่งเป็น ID card ซึ่งก็ทำได้ทุกอย่างรวมถึงสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ด้วยค่ะ
7: ตั้งแต่2ขวบค่ะ
8: แล้วก็พอมาอยู่ที่นี่แล้วเราได้บัตรอะไร
7: บัตรสีชมพูได้บัตรสีขาวข้างหน้า
9: ด้านหน้าหลังสีชมพู
8: แล้วบัตรนี้แล้วตอนนี้มายื่นเนี่ยได้บัตรเป็นแบบไหน
7: คือต้องการอยากได้เป็นสีฟ้าเป็นเขียนว่าประเทศไทยค่ะคือต้องการอยากได้บัตรสีฟ้าที่เป็นคนไทย
8: แล้วมันแตกต่างกันตรงไหนระหว่างใบเก่ากับใบใหม่เนี่ย
7: คือแตกต่างกันเพราะว่านี้ใช้สิทธิ์ไม่ได้เลยใช้สิทธิ์อะไรไม่ได้เลย
9: ในการเลือกตั้งก็ไม่ได้ค่ะ
8: เลือกตั้งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยสวัสดี
9: ค่ะก็ไม่ได
8: ้
7: สแกนอะไรก็ไม่ได้เลยแต่คนไทยคือมีที่สแกนเรียบร้อย
9: มันมี
6: ด้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าได้สำรวจข้อมูลตามโครงการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นกว่า 1,000 คนและได้มีการคัดแยกออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติเมียนมาเชื้อสายไทยและกลุ่มที่2เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง

0: ะเบียนหรือกลุ่มเชื้อสายไทยค่ะ
1: ขับเคลื่อนก็เราก็พยายามประสานกับอำเภออยู่ตลอดนะครับประสานไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันนะครับท่านสจ.นะครับก็นำเรียนกับท่านนายอำเภอนะครับ

0: ก็เลยได้มีโครงการที่ออกมายืนยันตัวบุคคลกันในครั้งนี้ครับ
1: ผู้นำท้องถิ่นอยากให้โครงการให้บัตรประชาชนแก่คนไทยพลัดถิ่นที่เหลือแล้วเสร็จโดยเร็วนะคะเพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้จากรัฐตามนโยบายต่างๆรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลเมืองเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายค่ะ
2: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์คนไทยพลัดถิ่นจังหวัดชุมพรนะครับมีความหวังได้บัตรประชาชนนะครับจากไทย PBS News นะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้รับชมวิดิทัศน์กันไปก็จะเข้าสู่คำถามชวนคิดนะครับคำถามแรกนะครับจากวิดิทัศน์ที่ได้รับชมนักเรียนคิดว่าบัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างไรนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่15ครับเลขที่15ครับลองบอกครูหน่อยว่าบัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างไรเอ่ยเอาไว้ทำอะไรได้บ้าง
3: เลือกสิทธิ์เลือกตั้งครับ
2: เอาไว้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มีอย่างเดียวไหม
3: ก็ยืนยันตัวตนครับ
2: ยืนยันตัวตนว่าเราเป็นใครใช่ไหมครับมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราสอบถามเพื่อนต่อได้ได้สองข้อแล้วนะขอบคุณมากต่อไปเลขที่8ครับลองบอกหน่อยว่าบัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างไรนอกจากระบุตัวตนเอาไว้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งแล้วมีความสำคัญอย่างไร
4: มีความสำคัญมากครับเพราะว่าเวลาการตรวจว่าเป็นคนเชื้อสายอะไรเราสามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นคนเชื้อสายประเทศไหนครับ
2: เป็นการยืนยันตัวตนใช่ไหมครับขอบคุณมากอย่างที่นักเรียนบอกว่าบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมีความสำคัญคือ1เลยยืนยันตัวตนได้2สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆที่รัฐให้ได้นะครับ3คือสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินหรือกิจกรรมอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อของภาครัฐนะครับนี่ก็มีความสำคัญมากถ้าหากว่าคนในวิดิทัศน์เนี่ยเขามีบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยได้รับเขาก็ได้รับเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชนทีนี้ขอถามอีกว่าสิทธินั้นนักเรียนคิดว่าหากบุคคลในวีดิทัศน์นะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเขาจะมีสิทธิอะไรบ้างนะครับไหนลองบอกเล่าเนาะขอเป็นเลขที่6ครับเลขที่6เอาใกล้ตัวของนักเรียนเลยถ้าบุคคลในวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ถ้าเขาได้บัตรประจำตัวประชาชนขึ้นมาเขาน่าจะมีอะไรเพิ่มมาบ้างมีสิทธิอะไรเพิ่มมาบ้างครับ
5: ในการเลือกตั้งครับ
2: มีสิทธิในการเลือกตั้งใช่ไหมมีอะไรได้อีก
5: แล้วก็ยืนยันตัวตนในเรื่องต่างๆครับ
2: ยืนยันตัวตนในเรื่องต่างๆครูถามหน่อยว่าสมมติว่าถ้าเราไม่สบายเราจะไปไหนเราไม่สบายหนักเลยเราจะไปที่ไหนดี
5: โรงพยาบาล
2: โรงพยาบาลแล้วการที่เราไปโรงพยาบาลเราต้องมีอะไรติดตัวไปด้วย
5: บัตรประชาชนครับ
2: บัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออะไรครับ
5: ยืนยันตัวตนครับ
2: เพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็เข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสิทธิในการรักษาพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่าคนไทยใช่ไหมครับขอบคุณมากอีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่4ครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการรักษาพยาบาลมีสิทธิอะไรได้อีกบ้าง
6: สิทธิในการเข้าทำงานและสิทธิในการศึกษาครับ
2: สิทธิในการศึกษายกตัวอย่างหน่อยเราใช้บัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรในการเข้าศึกษา
6: สามารถนำไปสมัครเพื่อเข้าการศึกษาสถานศึกษานั้นๆครับ
2: ก็คือ คนในประเทศไทยเนี่ยเราจะรับสมัครนักเรียนเราต้องมีหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับการที่เรามีบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นเป็นคนไทยได้รับสิทธิเกี่ยวกับเงินอุดหนุนนะครับที่นักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทางและปลายทางเนี่ยได้รับจากรัฐบาลแต่หากว่าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันว่าเป็นคนไทยสิทธินั้นก็เข้าไม่ถึงใช่

0: ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสิทธิที่เราจะได้รับนั่นเองและเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าถ้าเรามีบัตรประชาชนเราจะเข้าถึงสิทธิเกี่ยวกับการประกอบอาชีพได้หลากหลายขึ้นถ้าคนที่ไม่ใช่คนไทยไม่ได้ถือบัตรประชาชนคนไทยเนี่ยบางอาชีพบางอย่างเนี่ยไม่สามารถประกอบอาชีพนั้นได้เช่นการขับรถตุ๊กๆการทำร้านเสริมสวยพวกนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับต้องเป็นคนไทยเท่านั้นทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมใบงานของเราดีกว่านะครับมีชื่อว่าอะไรเอ่ยใบงานของเรา
1: ปกป
0: ้องตัวตนซึ่งจะมีอยู่2สถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่1ครูจะให้กลุ่มที่1 2 3เป็นผู้รับผิดชอบนะครับสถานการณ์ที่2ครูจะให้กลุ่มที่4 5 6เป็นผู้รับผิดชอบครับทีนี้เมื่อเราอ่านสถานการณ์แล้วจะมีคำถามนะครับสำหรับสถานการณ์ที่1สถานการณ์นะครับพอเราอ่านสถานการณ์ปุ๊บจะมี4คำถามคำถามแรกถามว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลสำคัญที่ควรระวังข้อที่2จากสถานการณ์มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างข้อที่3ครับหากนักเรียนเป็นผู้ซื้อควรตรวจสอบเว็บไซต์อย่างไรเพื่อให้มั่นใจก่อนกรอกข้อมูลข้อที่4นักเรียนมีข้อเสนอแนะหรือวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดนี่คือสถานการณ์ข้อที่1นักเรียนต้องอ่านสถานการณ์ก่อนเพื่อที่จะตอบคำถามนะครับต่อไปสถานการณ์ที่2เมื่ออ่านสถานการณ์ที่2เสร็จนะครับคำถามจะถามว่าข้อมูลส่วนตัวใดบ้างที่อาจจะเป็นอันตรายหากส่งให้ผู้อื่นทางออนไลน์ข้อที่2นักเรียนคิดว่าการส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อดูดวงผ่าน TikTok มีความเสี่ยงอย่างไรข้อที่3ครับถ้าข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลไปอาจเกิดผลเสียอะไรตามมาได้บ้างและข้อสุดท้ายถ้าเพื่อนของนักเรียนจะส่งข้อมูลไปจริงๆนักเรียนจะแนะนำว่าอย่างไรนี่คือทั้งหมด4ข้อนะครับมี2สถานการณ์ครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมการระดมความคิดนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วเราจะกลับมาเฉลยใบงานกันนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับก็จะเข้ากิจกรรมของเรานะครับคือร่วมด้วยช่วยกันอภิปรายคำตอบในใบงานนะครับซึ่งอย่างที่ครูบอกว่าสถานการณ์ข้อที่1กลุ่มที่1 2 3เป็นผู้รับผิดชอบใช่ไหมครับเดี๋ยวทุกคนร่วมกันอ่านโจทย์กันก่อนนะครับสถานการณ์ว่าอย่างไรเอ่ย

สรุปใจความสำคัญนะครับก็คือสั่งซื้อเสื้อผ้าในเว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่นิยมนั่นเองนะครับแล้วในการสั่งเนี่ยขอข้อมูลเยอะมากเลยมีชื่อนามสกุลที่จัดส่งเบอร์โทรขอข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์สถานการณ์เมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเรามองมาตอบคำถามข้อนี้กันข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลส

0: ญที่ควรระวังขอเป็นกลุ่มที่2ละกันกลุ่มที่2ครับอ่ะลองบอกในข้อที่1หน่อยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราควรต้องระวังยืนขึ้นได้เลยครับตอบแค่ข้อ1ข้อเดียวนะมีอะไรบ้างครับ
1: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
0: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
1: เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
0: ครับผม
1: ชื่อนามสกุลข้อมูลวันเกิดที่อยู่ครับ
0: นี่คือข้อมูลสำคัญของเราเลยใช่ไหมต้องระวังไว้ขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2จากสถานการณ์มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างกลุ่มที่3ครับมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างเอ่ย
2: เป็นเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและขอข้อมูลส่วนตัวเยอะเกินไปค่ะอาจจะโดนปลอมตัวเป็นเราได้ค่ะ
0: อาจจะโดนปลอมตัวอาจจะสวมรอยเป็นเราได้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2คำตอบเหมือนเพื่อนไหมเหมือนกันไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยถ้าเหมือนกันข้อที่2เราตอบว่าอย่างไรครับมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยอย่างไรบ้าง
2: มีโอกาสที่คนอื่นจะเอาข้อมูลส่วนตัวของเราสิ่งที่ไม่ดีอาจจะไม่ได้สินค้าที่สั่งไป
0: ก็คือเราสั่งเสื้อผ้าในเว็บนี้ใช่ไหมครับแล้วเราจ่ายเงินไปอาจจะไม่ได้ของมาก็ได้เพราะว่าเว็บไซต์อาจจะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับขอบคุณมากนะครับต่อไปข้อที่3นะครับถามว่าหากนักเรียนเป็นผู้ซื้อควรตรวจสอบเว็บไซต์อย่างไรเพื่อให้มั่นใจก่อนกรอกข้อมูลลงไปเราจะทำยังไงดีกลุ่มที่1กลุ่มที่1เราจะทำยังไงดีครับสลับกันพูดได้นะครับโอเคจะทำอย่างไรดีเอ่ยก่อนที่จะกรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งชื่อนามสกุลของเราลงไปตรวจสอบยังไงดีครับ
2: เลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือค่ะแล้วก็มีผู้รับรองเป็นจำนวนมากดูรีวิวและเลือกร้านที่อยู่ในประเทศไทยค่ะ
0: เลือกร้านที่อยู่ในประเทศไทยดูรีวิวของเว็บไซต์นี้ว่าหลอกลวงหรือไม่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากและสุดท้ายข้อที่4นะครับนักเรียนมีข้อเสนอแนะหรือวิธีป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกลุ่มที่2ครับเราจะมีข้อวิธีการป้องกันอย่างไรได้บ้างว่ายังไงบ้างครับ
1: คิดก่อนทำครับทำอย่างมีสติครับหาข้อมูลให้แน่ใจก่อนครับ
0: คิดก่อนทำมีสติใช่ไหมก่อนที่จะกรอกข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลให้มั่นใจก่อนขอบคุณมากครับกลุ่มที่3ขอเสริมหน่อยว่าข้อที่4เราเขียนว่าอย่างไรบ้างครับสลับคนพูดบ้างนะครับทุกคนได้พูดเรามีวิธีหรือว่าการป้องกันอย่างไรบ้าง
3: ควรตรวจสอบเว็บไซต์ให้ดีครับ
0: ครับผม
3: ต้องมีความน่าเชื่อถือครับ
0: ตรวจสอบเว็บไซต์ดีว่าเว็บไซต์นั้นต้องมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับ
3: คร
0: ับ ขอบคุณมากครับทีนี้ต่อไปสถานการณ์ที่2ของเราทุกคนร่วมกันอ่านพร้อมๆกันนะครับในช่วง
4: ในช่วงเวลา

0: ในสถานการณ์เวลามีการไลฟ์สดในแอปพลิเคชัน TikTok ก็จะมีการดูดวงออนไลน์เกิดขึ้นแต่การที่ดูดวงนั้นต้องแลกมาจากต้องแลกมากับชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่เยอะมากนะครับนักเรียนเอาอาจจะไม่คุ้มก็ได้เนาะทีนี้เรามาดูสถานการณ์นะครับคำถามข้อที่1ถามว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญที่ควรระวังกลุ่มที่6ครับมีอะไรบ้างเอ่ยที่เราต้องควรระวังเลย
1: มีชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และเลขประจำตัวประชาชนค่ะ
0: มีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มี
1: นามสกุลค่ะ
0: มีนามสกุลเอ๊ะถ้าเราบอกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปมันอาจจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างไหนลองบอกเล่าครูหน่อยสิครับ
1: อาจมีคนโทรมาปั่นป่วนได้ค่ะ
0: อาจจะมีคนโทรมาปั่นป่วนได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากทีนี้ต่อไปข้อที่สองจากสถานการณ์มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างกลุ่มที่สี่ครับตอบข้อที่สองหน่อยว่ามีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับความปลอดภัย
1: เสี่ยงข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลและถูกนำไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะ
0: ขอบคุณมากครับอะไรบ้างล่ะที่อาจจะทำนำไปสู่การผิดกฎหมายอะไรนะค้ายาเลยเหรอเขาเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนเราไปเขาเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยสำคัญมากตอนต้นชั่วโมงจำได้ไหมว่าแค่บอกแค่เลขหลักที่2กับหลักที่3ก็รู้ได้เลยว่าเรามาจากจังหวัดไหนใช่ไหมครับอาจจะเป็นช่องทางให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะชอบโทรมาหลอกลวงใช่ไหมสมมุติว่าเราเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาก็โทรมาเลยดูจากเลขบัตรประชาชนของเราคุณเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมตอนนี้คุณมีคดีติดตัวอยู่นะคุณจะต้องโอนเงินให้เราเพื่อจบคดีเราก็อาจจะถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับจากการที่ให้เบอร์โทรศัพท์และให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนไปเอาละครับนักเรียนข้อที่3นะครับถามว่าถ้าข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลไปอาจเกิดผลเสียอะไรตามมาได้บ้างและข้อสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนของนักเรียนจะส่งข้อมูลไปจริงๆนักเรียนจะแนะนำว่าอย่างไรเป็นหน้าที่ของกลุ่มที่5นะครับลองตอบ2ข้อนี้หน่อยครับจากการที่เราไปดูดวงผ่านแอปพลิเคชัน TikTok มาข้อที่4ว่ายังไงครับข้อที่3และข้อที่4
1: ในข้อที่3นะคะหากนำข้อมูลรั่วไหลอาจส่งผลเสียเช่นนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดส่งผลเดือดร้อนถึงเราและครอบครัวได้ค่ะ
0: ครับผมแล้วข้อสุดท้ายแล้วครับถ้ามีเพื่อนจะตัดสินใจอยากจะดูดวงจริงๆเลยอยากจะดูดวงผ่านแอปพลิเคชัน TikTok เราจะทำยังไงดีจะแนะนำเพื่อนยังไงดีครับ
1: เตือนเพื่อนค่ะบอกว่าอย่าไปลองเลยมันดูไม่น่าเชื่อถือลองคิดดูดีๆก่อนไหมหรือหากไม่แน่ใจจริงๆแต่จำเป็นต้องส่งลองให้สถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลก่อนดีๆค
0: ่
1: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณมากถ้านักเรียนอยากจะดูดวงมาดูกับครูได้นะว่าครูก็ดูแม่นพอประมาณนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคำถามสุดท้ายของเรานะครับนักเรียนมีวิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัวของตนเองเนี่ยอย่างไรบ้างขอเป็นเลขที่3ครับนักเรียนมีวิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเรายังไงได้บ้างข้อมูลส่วนตัวของเราเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ของเราเราจะป้องกันอย่างไรได้บ้าง
2: ไม่เปิดเผยให้คนอื่นครับ
0: ไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้ใช่ไหมครับขอบคุณมากต่อไปเลขที่13ครับเราจะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเรายังไงดีนะครับลองดูนะครับ
3: เก็บไว้เป็นความลับไม่บอกให้ผู้อื่นรู้ครับ
0: ปิดเป็นความลับไม่บอกให้ผู้อื่นรู้ขอบคุณมากต่อไปนะครับขอไม่ซ้ำกับเพื่อนแล้วนะเลขที่12เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรได้บ้างนอกจากไม่บอกกับคนอื่นปิดเป็นความลับ
4: คิดของตัวเองก่อนครับก่อนที่จะไปทำอะไรหรือว่าก่อนลงอะไรเราต้องปิด ปกปิดให้แน่นอนที่สุดครับ
0: ก็คือก่อนเราลงกรอกข้อมูลใดๆเนี่ยก็ต้องคิดต้องดูให้ละเอียดใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนักเรียนในโซเชียลใน Facebook Instagram ใน TikTok ของเราเราจะปกปิดอย่างไรได้บ้างคือการที่เราไม่ไปโพสต์ว่าเบอร์โทรนี้เป็นของเรานะขึ้นต้นด้วย098โทรมาด้วยนะอ่านแบบนี้ไม่ได้นะครับคนอื่นรู้หมดเลยใช่ไหมหรือไปบอกที่อยู่แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับข้อมูลเราอาจจะรั่วไหลได้แล้วก็อย่างหนึ่งนักเรียนในโทรศัพท์มือถือของเรามีข้อมูลส่วนตัวไหม

0: มี Facebook ของเรา LINE ของเรามีข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นดังนั้นการตั้งพาสเวิร์ดเป็นสิ่งสำคัญมากการที่นักเรียนตั้ง1 2 3 4ง่ายไปไหมง่ายไปอาจจะถูกโจรกรรมข้อมูลได้ดังนั้นลองตั้งพาสเวิร์ดที่มันสามารถคาดเดาได้ยากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลของนักเรียนเนี่ยไม่ให้รั่วไหลไปได้นะครับทีนี้ครูมีวิธีการนะครับแม้ข้อมูลของเราเนี่ยถูกสวมรอยได้นะครับก็คือวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ปลอดภัยไม่ถูกสวมรอยนะครับโดยปกติเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนของเรามันมี2หน้าใช่ไหมเขาให้ถ่ายแค่หน้าเดียวเท่านั้นหน้าที่มีรูปของเราหน้าหลังสำคัญมากเพราะว่ามีเลขบัตรข้างหลังอยู่เลขนั้นก็เป็นเลขที่สำคัญนะครับดังนั้นห้ามให้ผู้อื่นเห็นห้ามให้ผู้อื่นรู้นะครับแล้วก็ขีดเส้น2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดค่าที่ใบหน้าของเรานะครับแล้วก็ระหว่างเขียนนะครับให้ใช้คำว่าใช้เพื่ออะไรบัตรสำเนาบัตรประชาชนฉบับนี้นะครับใช้เพื่ออะไรแล้วก็ทำเครื่องหมายนะครับปิดหัวปิดท้ายป้องกันการเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีคนมาสวมรอยเราได้นะครับเขียนว่าสำเนาถูกต้องพร้อมเซ็นชื่อรับรองเพื่อป้องกันการลบแล้วก็ลงวันเดือนปีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพราะว่าปัจจุบันนี้มีข่าวที่เป็นข่าวดังมากเลยก็คือมีการนำบัตรประจำตัวประชาชนผู้อื่นไปเปิดบัญชีม้านักเรียนรู้จักบัญชีม้าไหมบัญชีม้าก็คือเราไม่ได้เป็นเราเนี่ยใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปใช่ไหมแต่เจ้าของบัญชีจริงๆคนที่ได้เงินไปจริงๆอ่ะไม่ใช่เราใช่ไหมครับแต่เราเป็นแค่เจ้าของในนามพอเวลาเขาไปทำผิดกฎหมายมากฎหมายก็จะมาเล่นงานเราแทนดังนั้นข้อมูลตรงนี้สำคัญมากนะครับเวลาเซ็นสำเนาถูกต้องเนี่ยต้องทำให้ถูกต้องนะครับไม่ถูกสวมรอยขออภัยครับไม่ถูกสวมรอยได้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือบัตรทำกิจกรรมเรียงฉันท์สี่สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนเคยมีประสบการณ์ที่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกหรือประสบการณ์ของตัวเองผ่านงานเขียนไหมคะค่ะก็คุณครูเชื่อว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์ที่อยากจะเผยแพร่ข้อมูลของตัวเองที่มาจากความรู้สึกที่มาจากประสบการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นได้รับรู้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะรูปแบบนึงนะคะที่สามารถเป็นข้อมูลให้กับผู้อื่นนะคะหรือผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวของเรานั่นเองค่ะกับชั่วโมงเรียนรู้หลักการเขียนเรียงความนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นการถ่ายทอดข้อมูลของผู้เขียนนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายลักษณะองค์ประกอบของการเขียนเรียงความได้ถูกต้องนะคะว่าองค์ประกอบของเรียงความนี้มีกี่องค์ประกอบนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ2นะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปลักษณะและองค์ประกอบของการเขียนเรียงความได้นะคะ3ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างงานเขียนเรียงความด้วยการใช้ภาษาอย่างถูกต้องนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะถามถึงความรู้เก่าของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกับกิจกรรมความรู้เก่าเล่าใหม่นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวข้องกับงานเขียนบทร้อยแก้วที่เราได้เรียนไปแล้วไหมคะเดี๋ยวครูจะขอถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนเล่าความรู้ที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะกับคำถามชวนคิดนะคะคำถามแรกนะคะงานเขียนบทร้อยแก้วมีประเภทใดบ้างงานเขียนร้อยแก้วก็คืองานเขียนที่เราอ่านหรือที่เราใช้ในการถ่ายทอดในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะยังจำได้หรือไม่คะว่างานเขียนร้อยแก้วเนี่ยมีประเภทใดบ้างยังจำได้ไหมคะงานเขียนร้อยแก้วก็เป็นงานเขียนที่เป็นการถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้อ่านรูปแบบนึงใช่ไหมคะมีกี่ประเภทคะยังจำได้ไหม2ประเภทเก่งมากค่ะทรีวัตร2ประเภทอะไรบ้างคะงานเขียนร้อยแก้วจุดมุ่งหมายของงานเขียนร้อยแก้วแบ่งตามจุดมุ่งหมายเนาะจุดมุ่งหมายมีด้วยกัน2ประเภทก็คือประเภทอะไรเก่งมากเลยค่ะวริศงานเขียนประเภทบันเทิงคดีแล้วก็สารคดีนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะงานเขียนร้อยแก้วมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทนะคะบันเทิงคดีและสารคดีแบ่งตามจุดมุ่งหมายนะคะบันเทิงคดีเป็นอย่างไรเรียนจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นความบันเทิงความหรรษาความจันลงใจให้กับผู้อ่านแล้วก็ความรู้เป็นรองใช่ไหมคะส่วนงานเขียนร้อยแก้วที่เป็นสารคดีจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือให้ความรู้สิ่งที่เขียนออกมาก็จะต้องเป็นสิ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ถูกต้องเป็นระบบนะคะค่ะงานเขียนประเภทแรกนะคะถ้านักเรียนยังจำได้บันเทิงคดีเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนที่ให้ความจันลงใจนิทานการ์ตูนเก่งมาก

ค่ะนวนิยายนะคะบทละครต่างๆแล้วก็เรื่องสั้นต่างๆที่ให้ความบันเทิงในความบันเทิงนี้ก็ยังสอดแทรกข้อคิดต่างๆให้กับผู้อ่านได้ด้วยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะงานเขียนร้อยแก้วประเภทที่2ก็คือสารคดีสารคดีประเภทนี้ก็จะเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้เป็นประการสำคัญนะคะก็อย่างเช่นเรียงความอย่างเช่นบทความอย่างเช่นสารคดีชีวประวัตินั่นเองก็จะเห็นได้ว่างานเขียนลักษณะนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นความรู้เป็นประการสำคัญแล้วก็ข้อมูลที่จะนำมาให้ผู้อ่านเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับรู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นระบบนั่นเองนะคะเพราะว่าเน้นให้ความรู้เป็นประการสำคัญนั่นเองค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะศึกษาเรียนรู้นะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ศึกษางานเขียน1งานเขียนนะคะก็คืองานเขียนเรื่องทำดีเพื่อพ่อนะคะโดยงานเขียนนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านนะคะอ่านงานเขียนทำดีเพื่อพ่อนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามถามนักเรียนเกี่ยวกับงานเขียนนี้นะคะให้นักเรียนพิจารณาว่างานเขียนนี้เป็นงานเขียนบันเทิงคดีหรือสารคดีนะคะเป็นงานเขียนร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดีหรือสารคดีถ้าเป็นบันเทิงคดีคืองานเขียนชนิดใดถ้าเป็นสารคดีคืองานเขียนชนิดใดให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกตัวแทนในการตอบคำถามนะคะเริ่มอ่านได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการศึกษางานเขียนเรื่องทำดีเพื่อพ่อนะคะเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วเดี๋ยวครูมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกับคำถามแรกนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่างานเขียนที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่นี้เรื่องทำดีเพื่อพ่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบหรือไม่คะว่าเป็นงานเขียนประเภทใดเป็นงานเขียนประเภทใดมีตัวแทนไหมคะสลาวุธคะสลาวุธบอกได้ไหมคะว่างานเขียนที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่นี้สลาวุธทราบไหมว่าเป็นงานเขียนประเภทใด
1: ประเภทเรียงความครับคือร้อยแก้วสารคดีค
0: ่
1: ะ
0: เป็นร้อยแก้วที่เป็นงานเขียนสารคดีใช่ไหมคะที่เป็นเรียงความถูกต้องค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นมีใครคิดว่าไม่ใช่เรียงความบ้างถูกต้องแล้วใช่ไหมคะสังเกตได้ว่างานเขียนเรื่องทำดีเพื่อพ่อนี้มีการบอกเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้หญิงคนนึงใช่ไหมคะว่าเพราะว่าเป็นงานเขียนที่มาจากนักศึกษาวิชาพยาบาลใช่ไหมคะที่เขียนเรื่องราวทำดีเพื่อพ่อออกมาโดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกของตนเองที่มีความภาคภูมิใจพ่อในที่นี้คือพ่อของตัวเองหรือเปล่าคะไม่ใช่คือพ่อของแผ่นดินก็คือพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าเป็นงานเขียนประเภทเรียงความอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าก่อนที่เราจะเขียนเรียงความเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องใดบ้างคะนักเรียนทราบไหมถ้าวันหนึ่งเราอาจจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลของเราประสบการณ์ของเราเรื่องราวของเราด้วยรูปแบบเรียงความก่อนที่เราจะเขียนเรียงความนั้นเราต้องมีความรู้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะกับกิจกรรมศึกษาเรียนรู้หลักการเขียนเรียงความนะคะโดยมีรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะศึกษาใบความรู้เรื่องการเขียนเรียงความนะคะแล้วก็ให้นักเรียนศึกษาเฉพาะส่วนของความหมายและองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสรุปความรู้ลงใบกิจกรรมสรุปสารงานเขียนเรียงความนะคะก็ใบความรู้ก็จะมีบอกถึงลักษณะของงานเขียนเรียงความองค์ประกอบของการเขียนเรียงความก็จะบอกความรู้ก่อนที่เราจะทำการเขียนเรียงความหรือเผยแพร่ข้อมูลด้วยรูปแบบเรียงความนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาความรู้ในส่วนที่คุณครูให้นักเรียนศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสรุปความรู้ลงใบกิจกรรมสรุปสารงานเขียนเรียงความนะคะค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการศึกษาใบความรู้แล้วก็สรุปความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบแล้วก็ลักษณะของงานเขียนเรียงความที่ก่อนที่เราจะลงมือเขียนเราต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเราต้องรู้ว่าเรียงความเนี่ยมีส่วนประกอบในการเขียนเนี่ยรูปแบบเนี่ยมีกี่ส่วนนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะตัวแทนทางในการนำเสนอการสรุปความรู้ใบงานสรุปสารงานเขียนเรียงความนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองค่ะนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรคะจากการที่นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการเขียนเรียงความก็จะบอกให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รู้เนาะว่างานเขียนเรียงความมีลักษณะเป็นอย่างไรมีกี่ส่วนประกอบสรุปใบความรู้แล้วก็ลงในใบกิจกรรมสรุปสารงานเขียนเรียงความได้ว่า
1: เรียงความนะคะคือการนำข้อความต่างๆมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวให้ถูกต้องตามรูปแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้และความคิดของผู้เขียนให้ผู้อ่านรับทราบค่ะ
0: ค่ะ
1: มี3ส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบที่1ค่ะคือคำนำค่ะคำนำคือข้อความต้นเรื่องเกริ่นเพื่อบอกแนวทางว่าเรื่องจะไปในทำนองใดค่ะส่วนที่สองนะคะคือเนื้อเรื่องค่ะคือสาระสำคัญและรายละเอียดของเรื่องค่ะจะมีกี่ย่อหน้าก็แล้วแต่ค่ะ
0: ค่ะแล้วส่วนที่สามนะคะส่วนสุดท้าย
1: ส่วนที่สามนะคะคือส่วนสรุปค่ะคือการทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนต้องกระชับตรงประเด็นและสอดคล้องกับคำนำและเนื้อเรื่องทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะสรุปได้กระชับเข้าใจง่ายขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะก็สรุปได้ออกมาได้อย่างเข้าใจว่าการเขียนเรียงความเป็นอย่างไรมีองค์ประกอบใดบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะนำเสนอความรู้อีก1ครั้งนะคะอภิปรายความรู้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ทราบอีก1ครั้งกับเรียนรู้หลักการเขียนเรียงความก่อนที่เราจะเขียนเรียงความเราต้องมีความรู้อะไรบ้างเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่างานเขียนเรียงความเนี่ยเป็นงานเขียนที่เป็นอย่างไรนะคะการเขียนเรียงความก็คือการนำถ้อยคำมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวการนำถ้อยคำนี้ก็คือการเอาลักษณะของประโยคมาใช้เราเรียนเรื่องประโยคมาแล้วเราก็ควรที่จะนำเรื่องประโยคมาใช้ในการเรียบเรียงให้ถูกต้องนะคะก็คือเอามาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่มาจากความคิดของเรามาจากความรู้ของเรามาจากความรู้สึกของเราความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเราในฐานะที่เราเป็นผู้เขียนนั่นเองนะคะที่ต้องการถ่ายทอดไปสู่ผู้อ่านว่าเราจะถ่ายทอดเรื่องอะไรนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเราจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของเรียงความซึ่งรูปแบบของเรียงความมีส่วนประกอบทั้งหมดกี่ส่วนคะนักเรียน3ส่วนเก่งมากค่ะก็คือส่วนประกอบของเรียงความมีด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะคะก็คือมีส่วนอะไรบ้างคะส่วนคำนำถูกต้องค่ะส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปใช่ไหมคะส่วนคำนำส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูทีละส่วนเลยนะคะส่วนคำนำคำนำก็คือส่วนแรกของเรียงความเป็นส่วนที่เปิดให้ผู้อ่านทราบว่าเรากำลังจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเป็นข้อความที่เป็นส่วนแรกของเรียงความทำหน้าที่เปิดประเด็นเข้าสู่เรื่องเพื่อนำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นและติดตามเรื่องต่อไปมีใจความเพื่อเกริ่นและบอกแนวทางของเรื่องว่าจะเป็นไปในทำนองใดนะคะทำหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านซึ่งเรียงความของเราจะน่าอ่านหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับส่วนแรกเป็นส่วนเปิดประเด็นให้ผู้อ่านได้สนใจถ้าเราเขียนได้น่าสนใจผู้อ่านก็อยากจะอ่านส่วนอื่นๆของเรียงความของเราต่อไปนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือส่วนคำนำของเรียงความต่อไปส่วนเนื้อเรื่องนะคะของเรียงความก็คือเป็นส่วนที่สำคัญนะคะเรียงความคือส่วนที่บอกถึงสาระสำคัญและรายละเอียดของเรื่องนะคะทำหน้าที่ขยายความของเรื่องจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะแต่ขนาดของเรื่องและทุกย่อหน้าจะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกันนะคะกับชื่อเรื่องเรียบเรียงเนื้อเรื่องเป็นไปตามลำดับของโครงเรื่องอย่างเป็นเอกภาพเป็น

หนึ่งเดียวเนื้อหาไม่วกวนไม่วนไปวนมานะคะแล้วก็เนื้อหาก็จะต้องตรงกับชื่อเรื่องที่เราตั้งไว้ด้วยนั่นเองแล้วก็ตรงตามจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราจะเขียนเรียงความนี้เพื่ออะไรนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนสรุปนั่นเองนะคะส่วนสรุปของเรียงความเป็นส่วนที่ทิ้งท้ายให้ผู้อ่านนะคะของเรียงความนะคะให้ผู้อ่านได้เห็นว่าเราต้องการที่จะทิ้งท้ายไว้เพื่ออะไรเช่นทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเนี่ยได้ความรู้เชิญชวนให้ผู้อ่านหรือให้ข้อคิดกับผู้อ่านนะคะเป็นการปิดเรื่องที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านโดยผู้เขียนจะเน้นความรู้ความคิดหลักหรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่เขียนอีกครั้งก็ได้นั่นเองหรือจะปิดด้วยการเชิญชวนหรือจะปิดด้วยการให้ข้อคิดกับผู้อ่านในเรื่องนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้เขียนนั่นเองนะคะนักเรียนก็ทราบแล้วว่างานเขียนเรียงความมีส่วนประกอบทั้งหมด3ส่วนฉะนั้นงานเขียนเรียงความจำเป็นว่าจะต้องมี3ย่อหน้าไหมคะนักเรียนไม่จำเป็นเพราะว่าในส่วนของเนื้อเรื่องสามารถมีหลายย่อหน้าได้แต่ว่าเรียงความจะต้องมีเนื้อหาที่เป็น3ส่วนคือส่วนที่เกริ่นนำส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนปิดท้ายคือส่วนสรุปของเรียงความของเรานั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเรียงความนี้ผ่านไหมนะก็คือจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มนะคะศึกษาถึงลักษณะขององค์ประกอบของตัวอย่างเรียงความนะคะแล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์งานเขียนถึงลักษณะและองค์ประกอบของตัวอย่างเรียงความว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกผลการวิเคราะห์ลงไปในใบกิจกรรมวินิจเรียงความนักเรียนทราบแล้วว่างานเขียนเรียงความจะต้องมี3ส่วนเป็นงานเขียนที่บอกถึงเรื่องราวของผู้เขียนใช่ไหมคะว่าจะต้องการจะเผยแพร่ความรู้ความรู้สึกหรือเนื้อหาข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งนะคะก็จะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนอ่านตัวอย่างงานเขียนเรียงความแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเรียงความนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรเช่นดีก็คือมีเนื้อหาครบ3ส่วนไม่ดีเช่นไม่มีเนื้อหาครบ3ส่วนขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะคะก็ให้นักเรียนพิจารณาก็จะมีให้นักเรียนวินิจเรียงความด้วยกัน3เรื่องแต่ละกลุ่มก็จะได้เรื่องที่ไม่ซ้ำกันก็จะมีเรื่อง3เศร้านะคะก็ให้นักเรียนพิจารณาอ่านเรียงความตัวอย่างงานเขียนเรื่อง3เศร้าอันนี้นะคะแล้วก็พิจารณาว่ามีเนื้อหาครบ3ส่วนไหมมีการเกริ่นนำไหมมีการขยายความในส่วนเนื้อเรื่องหรือไม่หรือมีส่วนสรุปหรือไม่ให้นักเรียนพิจารณาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะแล้วก็มีเรื่องเสื้อกันหนาวและพ่อของฉันนะคะแล้วก็เรื่องพ่อของแผ่นดินบางกลุ่มก็ได้เรื่องสามเศร้าบางกลุ่มก็ได้เสื้อกันหนาวกับพ่อของฉันบางกลุ่มก็ได้พ่อของแผ่นดินคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาแล้วก็พิจารณาองค์ประกอบของเรียงความจากตัวอย่างที่คุณครูให้กลุ่มละ1เรื่องเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเสนอความรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะกับการวินิจเรียงความแต่ละเรื่องของนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนวินิจแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงไปในกรอบของใบงานใช่ไหมคะใบกิจกรรมวินิจเรียงความว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรมีคุณครูจะมีกรอบให้2กรอบก็1กรอบก็เป็นกรอบที่ดีดีอย่างไรก็พิจารณาหรือไม่ดีอย่างไรหรือต้องพัฒนาอย่างไรในเรียงความนั้นก็พิจารณานะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการวินิจเรียงความในการวินิจเรียงความนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างเรียงความมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง3เรื่องนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์แล้วก็สังเกตว่าเรียงความที่คุณครูให้นักเรียนวินิจนั้นมีส่วนประกอบครบตามการเขียนเรียงความหรือไม่มีส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปหรือไม่แล้วก็แต่ละส่วนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขียนได้ตรงประเด็นของแต่ละส่วนหรือไม่งานเขียนได้ถูกต้องหรือไม่มีสัดส่วนที่ครบถ้วนหรือไม่นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนำเสนอผลของการวินิจเรียงความนะคะกับกิจกรรมนำเสนอใบกิจกรรมวินิจเรียงความนะคะที่ให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมว่ามีข้อดีจุดเด่นของการวินิจเรียงความเรื่องนั้นมีจุดเด่นอย่างไรจุดที่จะต้องพัฒนามีอะไรบ้างในเรียงความแต่ละเรื่องที่นักเรียนได้รับมอบหมายนะคะเดี๋ยวเราจะนำเสนอกันเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องสามเศร้านะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางวินิจได้ว่าอย่างไรจากการที่นักเรียนเป็นผู้อ่านในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้อ่านนักเรียนลองพิจารณาสิคะว่างานเขียนเรียงความที่นักเรียนได้รับนั้นมีจุดเด่นและจุดที่พัฒนาอย่างไรบ้างสามเศร้าสมาชิกกลุ่มใดได้รับมอบหมายคะกลุ่มที่2กับกลุ่มที่4คุณครูขอฟังกลุ่มที่4ก่อนได้ไหมคะว่านักเรียนวินิจได้ว่าอย่างไรบ้างว่าเรียงความเรื่องสามเศร้าที่นักเรียนวินิจนี้มีองค์ประกอบครบถ้วน3ส่วนองค์ประกอบของเรียงความหรือไม่มีจุดเด่นอย่างไรจุดที่จะต้องพัฒนาอย่างไรบ้างในความคิดที่เราช่วยกันพิจารณาได้เลยค่ะ
1: ข้อดีของเรื่องนี้ครับชื่อเรื่องชัดเจนครับแล้วก็คำนำชัดเจนทำให้น่าสนใจน่าดึงดูดครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สรุปมีการแทรกข้อคิดเข้าไปด้วยครับข้อเสียเนื้อเรื่องมีความยาวเกินไปครับและควรเว้นวรรคตอนให้มากขึ้นกว่านี้ครับ
0: ค่ะคุณครูอยากจะถามกลุ่ม4อีกหนึ่งครั้งค่ะว่าเรื่องสามเศร้านี้มีองค์ประกอบครบ3ส่วนของเรียงความไหมคะจากการที่นักเรียนพินิจมาเมื่อสักครู
1: ่ครบครับ
0: 3ส่วนส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเรื่องสามเศร้านี้จะมีองค์ประกอบครบ3ส่วนใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้ภาษาที่สื่อถึงเรื่องราวของความรักใช่หรือไม่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เนื้อหาในบางส่วนเนี่ยที่จุดที่จะต้องอาจจะพัฒนาก็คือการแบ่งวรรคตอนใช่ไหมคะเมื่อการแบ่งวรรคตอนไม่ถูกต้องหรือการใช้ประโยคไม่ถูกต้องการสื่อสารไปยังผู้อ่านย่อมมีความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะการวินิจเรื่องเสื้อกันหนาวและพ่อของฉันสมาชิกกลุ่มที่3และกลุ่มที่5ขอฟังกลุ่มที่3แล้วกันนะคะว่านักเรียนวินิจได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะมีจุดเด่นและจุดที่จะต้องพัฒนาอย่างไรบ้างคะกับเรียงความเสื้อกันหนาวและพ่อของฉันค่ะเอาจุดเด่นก่อนค่ะ
3: จุดเด่นคือมีชื่อเรื่องที่น่าดึงดูดค่ะ
0: ค่ะ
3: สนใจน่าสนใจค่ะมีเนื้อเรื่องที่เนื้อหาที่ครบถ้วนค่ะ
0: ครบถ้วน3ส่วนเลยเหรอคะ3องค์ประกอบเลยใช่มั้ยคะ
3: ไม่ค่ะมีแค่เนื้อหาค่ะ
0: มีแค่เนื้อหาแล้วจุดที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ที่จะต้องพัฒนาล่ะคะเรียงความเรื่องนี
3: ้มีองค์ประกอบที่ขาดคำนำสรุปร่วมกับย่อหน้าที่ไม่มีด้วยค่ะสามารถทำให้ผู้อ่านจับใจความได้ยากควรพัฒนาในเรื่ององค์ประกอบค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเสื้อกันหนาวและพ่อของฉันนี้จะมีเนื้อหาข้อความที่เขียนยาวเลยไม่มีการเขียนให้เห็นถึงสัดส่วนของคำนำส่วนของเนื้อเรื่องและส่วนของสรุปซึ่งอาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วไม่สามารถจับประเด็นของเรื่องราวแต่ละส่วนของผู้เขียนได้อันนี้คือจุดที่เวลาเราสร้างผลงานของเรียงความก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ว่าการเขียนเรียงความในรูปแบบที่ไม่มีสัดส่วนเลยเนี่ยทำให้ไม่ถูกต้องตามรูปแบบแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วเกิดความสื่อสารไม่ตรงกันด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรื่องพ่อของฉันพ่อของแผ่นดินพ่อของแผ่นดินสมาชิกกลุ่มที่1และกลุ่มที่6ใช่ไหมคะขอ การวินิจจากกลุ่มที่6ก่อนนะคะว่ากลุ่มที่6วินิจได้ว่าอย่างไรบ้างจากการที่นักเรียนร่วมกันพิจารณาเนื้อหาเรียงความองค์ประกอบของเรื่องนี้กลุ่มที่6สามารถวินิจเรียงความได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีจุดพัฒนาจุดเด่นอย่างไรบ้างคะเอาจุดเด่นก่อน
3: จุดเด่นนะคะคือมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนค่ะมีชื่อเรื่องน่าสนใจมีการเกริ่นได้ดีและเนื้อหาน่าสนใจน่าอ่านต่อค่ะ
0: ค่ะแล้วจุดที่เรื่องนี้จะต้องพัฒนามีไหมคะ
3: มีตรงที่สรุปมันอาจจะ

0: ้นเกินไปค่ะแล้วก็มีคำผิดนิดหน่อยค่ะ
1: ใช่ซึ่งจุดนี้ทำให้ถูกทำให้เรียงความของเราสมบูรณ์แบบได้ไหมคะสมบูรณ์แบบไหมจุดที่คำผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีขอบคุณกลุ่มที่6ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่6บอกว่าในงานเขียนนี้จะมีการใช้คำผิดคำถูกหรือเขียนไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ว่าการเขียนแต่ละครั้งเราจะต้องคำนึงถึงหลักไวยากรณ์และเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของภาษาไทยนะคะค่ะจากกิจกรรมที่นักเรียนวินิตเรียงความทั้ง3ก็จะเห็นได้ว่างานเขียนเรียงความจะต้องมีเนื้อหาทั้งหมดกี่ส่วนคะ3ส่วนแล้วก็เขียนให้ถูกต้องตามสัดส่วนส่วนนำคือส่วนเกริ่นนำเข้าสู่เนื้อหาส่วนเนื้อหาสามารถมีได้หลายย่อหน้าแล้วก็ส่วนสรุปคือส่วนปิดท้ายของเรียงความนะคะค่ะจากการที่นักเรียนร่วมกิจกรรมจากการที่นักเรียนได้วินิจเรียงความแล้วนะคะจากความรู้ในวันนี้อยากจะถามนักเรียนก่อนจากกันนะคะคำถามท้ายบทเรียนการเขียนเรียงความจำเป็นต้องมีส่วนประกอบครบถ้วนหรือไม่จงอธิบายครบถ้วนหรือไม่คะขอตัวแทนจากกลุ่มที่1 นะคะค่ะจากการที่นักเรียนศึกษาใบความรู้จากการที่เราร่วมกันวินิจเรียงความแล้วนะคะงานเขียนเรียงความหรือการเขียนเรียงความจำเป็นจะต้องมีส่วนประกอบครบถ้วนหรือไม่จำเป็นไหมคะ
0: จำเป็นค่ะ
1: จำเป็นอย่างไรคะ
0: ทำให้เรื่องมีความน่าอ่านทำให้ผู้อ่านสนใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็ตรงตามรูปแบบของเรียงความด้วยใช่ไหมคะค่ะจำเป็นที่จะต้องมีเนื้อหาครบถ้วนนะคะถ้าเนื้อหาไม่ครบถ้วนก็ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนเรียงความไหมคะนักเรียนไม่ถูกต้องนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วว่าหลักการเขียนเรียงความเรียงความมีลักษณะการเขียนอย่างไรแล้วก็เรียงความมีเนื้อหาทั้งหมด3ส่วนใช่ไหมคะส่วนเนื้อหาที่เป็นส่วนคำนามส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปนั่นเองนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะงานเขียนเรียงความเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่แสดงความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เขียนให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยสำนวนภาษาที่สละสลวยเรียงความประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือคำนำเนื้อเรื่องและสรุปเรียงความที่ดีควรมีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตภาพนะคะแล้วก็ซึ่งการเขียนเรียงความเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและการคิดวิเคราะห์ของผู้เขียนนะคะฉะนั้นการเขียนเรียงความผู้เขียนต้องมีความรู้เรื่องหลักการเขียนเรียงความและมีมารยาทในการเขียนนั่นเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องเข็มทิศความคิดผลิตเรียงความนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมเรื่องจับประเด็นสรุปเรียงความใบกิจกรรมเรื่องท้าทายลงมือทำใบกิจกรรมเรื่องที่ใช่พิจารณาให้แน่ใจแล้วก็ใบความรู้เรื่องเพิ่มพูนการเขียนเรียงความค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับความรู้ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของเรียงความไหมคะหากไม่สงสัยคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วนำความรู้นี้มาปรับใช้ในชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมา

ใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนนูนแสงที่ผ่านเลนจะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิดดี้จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูเกือบลืมไปว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

I'm going to give you 5 minutes teacher จะให้เวลา5นาทีสำหรับการทำทั้งหมดนี้เลยโอเคนะครับพร้อมหรือยังพร้อมไหมครับ You can walk around the classroom and one more thing that you need to do is to speak in English not Thai okay if you don't know the name you can ask what's your name all right 1 2 go let's do it

So now let's get back to the activity. Okay, who wants to be a volunteer to present what you got? Okay, Fanacha, stand up. For example, ที่จะทำให้เป็นตัวอย่างนะ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปรัฐบาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทรจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไกลมารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: เกาะทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่ม

0: ไม่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
0: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
0: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: อาตอมฉันขอโทษนะ
0: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
0: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
3: ่
0: ะ
3: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
3: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนซุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินซุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินซุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินซุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินซุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินซุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการซุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินซุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินซุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินซุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการซุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
7: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินซุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการซุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการซุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่ น่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
6: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
3: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่ากับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทย

0: ที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรม

ในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็นะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเรานี่มันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับอันที่สองที่เจอบ่อยนะขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญเขาระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปรอทหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณา

เลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างงี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับนะแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดสกๆนะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี้ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิเขาลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์กอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มด้วยเหตุใหญ่นะครับซึ่งเป็นเหตุของความโศกเศร้าด้วยนะครับเมื่อช่วง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

0: จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: ามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว
1: ตัวของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่นะคะก็ได้เข้ามารับร่างของฮลุนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมีเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมส่งกลับบ้านขณะที่ทางบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพพร้อมกับโกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้กับญาติเพื่อนำไปใช้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจส่วนที่บริเวณด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีประชาชนค่ะได้นำช่อดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยด้วยไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่บ้านของฮลุนค่ะเพื่อนบ้านแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับนำอาหารมาช่วยจัดงานขณะที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จนำเก้าอี้เต็นท์มาเพิ่มอีก2หลังเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลนะคะจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล3วันคือระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมที่บ้านของฮลุนค่ะก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
2: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่เสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้แล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติพบเป็นลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสืออภิญญาพร้อมเร่งติดตั้งกล้องดักถ่ายและก็ศึกษาพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำยืนยันว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นเสือกินคนก็เป็นภาพจากที่ผู้ทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ภาพจากกล้องดักถ่ายที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดเกิดเหตุสามารถระบุตัวเสือได้แล้วครับยืนยันเป็นลูกเสือเพศผู้จำนวน1ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งเป็นลูกเสือ1ใน3แม่เสือของแม่เสืออภิญญาอายุ8ปีซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจประชากรเสือโคร่งรายปีของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเป็นช่วงที่กำลังอยากรู้อยากเห็นโดยนักวิจัยเล็งความเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะอุบัติเหตุโดยปกติเสือจะไม่เข้าเขตอาคารจนกระทั่งมาพบมนุษย์ในท่านอนและนิ่งซึ่งมีผลทำให้เสือนั้นแยกไม่ได้เนื่องจากลำตัวนั้นขนานราบกับพื้นทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเหยื่อ
1: นางชยาพรอมรดิตค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีการประกาศปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวท่าเรือวังทองยังคงเปิดให้เข้าชมสัตว์ป่าได้ตามปกติภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางนักวิจัยวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากว่าลูกเสือเนี่ยอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็กำลังเรียนรู้วิธีการล่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นค่ะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับเหยื่อในธรรมชาติทำให้เสือเนี่ยเข้าโจมตีตามสัญชาตญาณซึ่งโดยปกติแล้วเสือโคร่งจะไม่เข้ามาใกล้ร่มเงาอาคารหรือว่าที่พักหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย
3: ์เราตรวจสอบจนรู้ชัดแจ้งแล้วว่าเป็นเสือตัวไหนนะคะชัดเจนแล้วก็คือเป็นครอบครัวเสือที่เขามีอาณาเขตอยู่อาศัยหากินอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วนะคะในประมาณสัก40ตารางกิโลเมตรอ่ะเขาเป็น1ครอบครัวครอบครัวเดียวมีแม่1ตัวแม่ชื่ออภิญญาแล้วก็มีลูกเป็นตัวผู้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็1ที่เป็นตัวก่อเหตุเนี่ยก็คือ1ใน3เป็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นลักษณะพฤติกรรมของเสือที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นซุกซนแล้วก็แยกตัวออกมาแล้วก็เป็นเหตุคล้ายๆบังเอิญแล้วก็ด้วยความอยากรู้อะก็เข้าไปคราวนี้พอไปเจอเจ้าหน้าที่เราเนี่ยซึ่งนัดเนี่ยอยู่ในสภาพที่นอนหลับคราวนี้พอนอนหลับเนี่ยสภาพท่านอนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสัตว์ที่ตัวจะขนานกับพื้นลักษณะยาวขนานกับพื้นเนี่ยทำให้เกิดการเหมือนกับเข้าใจผิดว่าอันนี้คือเป็นเหยื่อแล้วเขาก็ถือโอกาสหรือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เขาก็เลยเข้าไปโจมตี
4: ภัยนะครับของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็

0: รวมถึงนักวิจัยนะครับที่จะเข้ามาศึกษาวิจัยในพื้นที่เขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับกรมอุทยานก็ได้มีประกาศปิดพื้นที่ของเขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีผลการศึกษาว่าเสือในตัวนี้ที่เราจะสามารถควบคุมจนกว่าจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนนะก็จะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับก็ให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่านะครับก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดนะ
1: ทั้งนี้ครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้วางมาตรการดำเนินการเร่งด่วนดังนี้คือการเฝ้าติดตามติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพิ่มเติม15จุดครอบคลุมพื้นที่40ตารางกิโลเมตรเพื่อศึกษาว่าลูกเสือตัวนี้ยังสามารถล่าเหยื่อเองตามธรรมชาติได้หรือไม่เตรียมดำเนินการใส่ปลอกคอสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกเสือทั้ง3ตัวในครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดและหากพบว่าเสือตัวดังกล่าวนั้นมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำในช่วงเวลาสั้นๆก็จะเข้าสู่กระบวนการจับออกจากระบบนิเวศเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมต่อไปและการปรับปรุงพื้นที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังตัวปรับปรุงแสงสว่างและภูมิทัศน์รอบที่พักให้มีการเปิดโล่งและเพิ่มระยะการมองเห็นปัจจุบันนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีประชากรเสือโคร่งตัวเต็มวัยประมาณ100ตัวและมีลูกเสือที่กำลังเติบโตอีกประมาณ30ตัวซึ่งพื้นที่ป่ายังมีความสมบูรณ์เพียงพอในการรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปส่องสัตว์ณท่าเรือวังทองยังคงสามารถทำได้ตามปกติครับแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้กำชับให้หน่วยงานยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
2: ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยรวม5ศพนะคะที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนค่ะเข้าไปตรวจสอบสวนมะพร้าวขุดพิสูจน์จุดต้องสงสัยฝังศพแต่ว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะทางตำรวจนะคะก็ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและทีมวิศวกรนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือว่า GPR เข้าไปสแกนพื้นที่บริเวณสวนมะพร้าวซึ่งเป็นจุดที่พบศพของพ่อแม่ลูกชาวไทยเนื่องจากในวันที่นายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหามาชี้จุดฝังศพทั้ง2เนี่ยมีอาการสับสนค่ะแล้วก็ชี้ตำแหน่งต้องสงสัย 3-4 จุดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะเลือกขุดเพียงจุดเดียวแล้วก็พบศพ3พ่อแม่ลูกและจุดฝังศพพี่น้องชาวรัสเซียผู้ต้องหาสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนว่าชัดเจนมากกว่าโดยพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสอนบอกนะคะว่าจำเป็นค่ะที่จะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันว่ายังมีหลุมฝังหรือว่าพยานหลักฐานอื่นหลงเหลืออยู่หรือไม่หากผลสแกนไม่พบสิ่งผิดปกติก็จะสามารถตัดประเด็นข้อสงสัยได้แต่หากพบข้อมูลใหม่ตำรวจก็พร้อมขยายผลตรวจสอบในทันที
3: ทางด้านบนนี่ชัดเจนนะครับแต่ทางด้านล่างเนี่ยสามศพเนี่ยวันที่ชี้ที่เกิดที่จุดฝังเนี่ยนะครับก็มีการสับสนนะครับมีการสับสนชี้เป็นประมาณ 3-4 จุดนะครับจนเราตัดสินใจเอา1จุดนะครับเป็นจุดที่ดูแล้วเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มขุดไปเนี่ยเริ่มมีทางฝ่ายขุดเนี่ยที่เขามีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ไผ่ที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เขาบอกเป็นความเป็นไปได้เราก็เอาจุดนั้นเพื่อซึ่งเป็นความโชคดีที่ว่าเราตัดใจถูกใช่ไหมนี่พอการข่าวว่ามีเกิดเหตุอีกสองเคสเราก็สอบถามผู้ต้องหาก็ไม่ชี้แล้วบอกไม่รู้ไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องดำเนินการด้วยเชิงลึกนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นอย่างไรจุดที่สับสนอาจจะเป็นเขาอาจจะทำจริงและสับสนที่จะชี้จุดต่างๆนะครับเราก็ต้องเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ว่าในใต้ดินตรงนี้ไม่มีแล้ว
2: ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือว่ามีการเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติดนั้นเรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจโทฉัตรชัยยืนยันบอกว่าพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดแต่หากหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงก็จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยโดยที่ไม่มีการละเว้นทั้งนี้ระหว่างตรวจสอบเครื่อง GPR ได้ส่งสัญญาณพบความผิดปกติในผิวใต้ดินจำนวน2จุดค่ะจึงได้มีการนำรถแบ็คโฮเข้าทำการขุดดินลึกประมาณ 1-2

0: 2เมตรเพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติใดๆภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังแล้วก็ยุติการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทันที
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็นำชุดสยบภัยรีเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย20จุดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตัดวงจรยาเสพติดชุมชนหลังพบเบาะแสในการโยงเครือข่ายในป๋องคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกว่า300นายเปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ20จุดทั่วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงเบื้องต้นจากการตรวจค้น2จุดแรกจับกุมผู้ต้องหาได้2คนพร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนหนึ่งในหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นหญิงชาวไทยรับสารภาพทำหน้าที่เป็นคนเดินยารายย่อยสั่งซื้อยาเสพติดผ่านเพื่อนติดต่อไปยังนายเอซึ่งเป็นตัวการใหญ่จากนั้นนายเอจะนำยามาวางไว้ที่จุดรับส่งคือบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ภายในสุสานเก่าเม่งมั่วซึ่งเป็นชุมชนป่าช้าจีนจากนั้นตนก็จะนำไปกระจายส่งต่อให้กับลูกค้าและกับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดระหว่างแก๊งนักบินภาคตะวันออกที่นำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักคอยในพื้นที่ภาคกลางก่อนกระจายเข้าภาคตะวันออกและสืบพบว่าที่ตำบลห้วยใหญ่มีกลุ่มนักค้าและกลุ่มบุคคลพ้นโทษที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมอุกฉกรรจ์

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณปู่มาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
3: อุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งสีดัดตนสำหรับไพ่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
3: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองถ้ารัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี 2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: ำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ผู้เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสี่อย่าง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเราก็มาดูจุดประสงค์ก่อนว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถบอกวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV และวิธีการปฏิบัติตนร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้อย่างเหมาะสมนะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อ HIV ได้ด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะเห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อ HIVและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของโรคเอดส์ครูอยากจะรู้ว่าพวกเราถ้าเราตัวนักเรียนเองเนี่ยนะครับมีติดเชื้อนะครับติดเชื้อโรคหรืออาการต่างๆที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตนักเรียนอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าถ้าตัวของนักเรียนหรือกลุ่มเพื่อนของนักเรียนเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะรู้สึกหรือจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับเชิญเลยครับ
3: โดนสังคมรังเกียจค่ะ
2: โดนสังคมรังเกียจใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับเชิญครับ
4: คนอื่นอาจจะมองเราไม่ดีได้ครับ
2: คนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนหรือบุคคลรอบข้างมองเราไม่ดีครับเชิญเลยครับ
3: ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นอาจเสี่ยงติดไปด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเช่นครับ
5: อาจจะอนาคตอาจจะมีความไร้เสียได้ครับ
2: ครับผมเช่นได้เลยครับ
6: คนที่เป็นอาจจะต้องเสียเงินค่ายารักษาหรือค่าตรวจเกี่ยวกับโรคนี้ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับความคิดเห็นหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับและความคิดเห็นที่ออกมาโดยรวมแล้วไปทางบวกหรือทางลบทางลบนะครับฉะนั้นการเป็นโรคติดต่อจะด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่จะทางเพศสัมพันธ์หรือเป็นโรคหรือเจ็บไข้ได้ป่วยล้วนแล้วแต่ส่งผลในการดำเนินชีวิตเราในทางลบทั้งนั้นนะครับทีนี้วันนี้เรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือเรื่องของโรคเอดส์นะครับนักเรียนมีความเข้าใจอย่างไรบ้างเกี่ยวกับโรคเอดส์ใครพอจะบอกเพื่อนแบบสรุปย่อๆได้บ้างไหมครับเชิญได้เลยครับ
3: เป็นโรคที่ติดมาจากทางเพศสัมพันธ์ค่ะพอมีเพศสัมพันธ์กันก็จะเกิดอาจจะเกิดโรคนี้ได้ค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกบอกไว้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับเชิญครับ
6: เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ครับและอาจจะติดไปสู่ลูกได้ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกบอกว่าโรคที่ติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพื่อนคนที่2บอกว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้เชิญเลยครับ
3: สาเหตุของโรคนะคะอาจจะมีทั้งติดจากผู้อื่นและติดมาตั้งแต่โดยกำเนิดค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพราะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของโรคเอดส์นะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแนวคิดของนักเรียนตรงกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางนี้ไหมทีนี้โรคเอดส์นักเรียนคิดว่าการรังเกียจกีดกันเนี่ยหรือการเลือกปฏิบัติเนี่ยครับต่อผู้ติดเชื้อ HIV เกิดขึ้นเพราะเหตุใด ทำไมสังคมถึงบอกว่าโรคเอดส์หรือ HIV เนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจมีใครพอจะตอบได้ไหมครับเชิญได้เลยครับ
4: เพราะเกิดมาจากการมีเพศสัมพันธ์ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญได้เลยครับ
7: เพราะว่าทุกคนกลัวที่จะติดเชื้อเอดส์ค่ะ
2: ทุกคนกลัวใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับมีใครให้ความเห็นเพิ่มเติมไหมครับแล้วของนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับทำไมคิดว่าสังคมถึง เลือกปฏิบัติกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือเอดส์ลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมนะครับ
8: สวัสดีครับผมชื่อพละสติพรดีผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับผมมีเชื้อ HIV ครับตอนเด็กๆยายห้ามให้ผมบอกเรื่องนี้กับใครโดยเด็ดขาดตอนนั้นผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมถึงบอกใครไม่ได้พอโตขึ้นผมถึงได้รู้จากคุณหมอว่าที่ยายเขาไม่อยากให้บอกใครเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทุกคนถูกกลัวโรคนี้มากๆครับสมัยก่อนโรคเอดส์เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้เลยครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเลยถูกสอนให้กลัวโรคเอดส์ด้วยภาพที่น่ากลัวเพื่อที่จะให้พวกเราระมัดระวังตัวกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นทำให้เพื่อนๆรวมถึงยาของผมฝังใจไปว่าถ้าเป็นเอดส์ต้องตายแน่ๆทั้งที่จริงๆแล้วทุกวันนี้เราสามารถผลิตยาต้านไวรัสจนสามารถลดจำนวนผู้ที่เป็นโรคและผู้ที่เสียชีวิตให้น้อยลงได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างภาพที่เราเคยเห็นเลยนะครับดูอย่างผมก็ได้ครับผ่านมา10 กว่าปีแล้ว

ผมมีเชื้อ HIV แต่ไม่ได้แปลว่าผมเป็นโรคเอดส์นะครับหลายๆคนคงคิดว่า HIV กับเอดส์เป็นสิ่งเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ย HIV เป็นเชื้อไวรัสส่วนเอดส์เป็นภาวะมันคืออาการที่ภูมิคุ้มกันระบบคล่องครับร่างกายของคนเราเนี่ยมีเซลล์เลือดขาวเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคเพื่อให้เราปลอดภัยจากการเจ็บป่วยจะตัวเชื้อ HIV เนี่ยเวลามันเข้ามาสู่ในร่างกายเรามันจะเข้ามาทำลายขาวให้มีจำนวนลดลงแล้วร่างกายเราก็จะต่อสู้กับเชื้อโรคอื่นได้ลำบากมากขึ้นจนมาถึงจุดหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันร่างกายระบบคล่องหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะเอดส์มันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้โรคอื่นเข้ามาฉวยโอกาสในร่างกายเราได้ง่ายขึ้นเช่นวัณโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคอะไรพวกนี้ครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าเชื้อ HIV หรอกครับแต่จะเสียชีวิตเพราะว่าร่างกายต่อสู้กับโรคฉวยโอกาสไม่ได้มากกว่าแต่ถึงแม้ว่าเราอยู่ในภาวะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแต่เราก็ยังสามารถที่จะรักษาโรคฉวยโอกาสนั้นๆจนหายได้เพราะงั้นเขาถึงได้บอกไงครับว่าเอดส์รู้เร็วรักษาได้ไม่ได้แปลว่าเชื้อ HIV ในร่างกายของผม

ชื้อ HIV มันแค่ถูกควบคุมไว้ได้ให้มีปริมาณน้อยสุดด้วยการกินยาต้านไวรัสเพื่อให้ร่างกายของผมจะได้ยังมีเซลล์เลือดขาวเพื่อไว้สู้กับเชื้อโรคต่างๆแค่ผมกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายไม่ดื้อยาแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อที่ให้ร่างกายแข็งแรงแค่นี้ครับไม่ได้ยากเลยเชื้อ HIV อาศัยอยู่ในกระแสเลือดและประสาทคัดหลั่งเพราะงั้นมันจึงสามารถติดต่อได้ผ่านทางเข็มฉีดยาที่มีการถ่ายเทของเลือดหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่มีการถ่ายเทของสารคัดหลั่งส่วนในน้ำลายไม่ใช่ที่ที่เชื้อ HIV จะสามารถแพร่กระจายได้เพราะงั้นการจูบกับคนที่มีเชื้อเลยถือว่าไม่เสี่ยงครับ

จริงๆหมอบอกว่าผมไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับใครก็ได้เพราะว่าคงจะไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีใช้ชีวิตร่วมกับผมแบบคนทั่วไปแต่มาวันนึงผมก็ได้ตัดสินใจที่จะบอกเรื่องนี้กับเพื่อนคนนึงเป็นครั้งแรกตอนเขารู้เขาช็อกไปเลยแหละครับแต่ว่าผมก็เข้าใจเขานะครับว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาแต่ว่าในที่สุดเขาก็โอเคกับมันครับตอนนั้นผมรู้สึกโล่งอกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะพูดเรื่องนี้ไปมันอาจเป็นเพราะผมมีความสุขแล้วก็อยากอยู่กับเขามากๆเลยมั้งครับแล้วผมก็หวังเลยนะครับว่าวันหนึ่งผมจะมีความกล้าที่จะบอกพวกไอ้เฟิร์สไอ้นนหรือว่าเพื่อนคนอื่นๆถ้าพวกเขาพร้อมที่จะฟังแล้วก็เข้าใจผมว่ามันคงจะดีมากๆกันแหละครับ

0: ครับผมก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เราได้ชมไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนพอจะบอกได้ไหมครับว่าทีนี้ HIV และเอดส์เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเชิญได้เลยครับ
1: HIV เป็นเชื้อครับแต่ว่าเอดส์เป็นภาวะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับคำตอบตรงกันหรือเปล่าครับทีนี้นะครับคร่าวๆก็คือ HIV เนี่ยเป็นไวรัสนะครับเมื่อเราได้รับเข้ามาสู่ร่างกายแล้วนะครับจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นเอดส์นะครับเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในสภาพที่ดีปกตินะครับมีการดูแลรักษาอาจจะไม่ได้เป็นเอดส์ก็ได้นะครับระยะของโรคเอดส์นะครับเมื่อเรารับเชื้อ HIV แล้วนะครับจะมีระยะอยู่3ระยะด้วยกันระยะแรกนะครับก็คือระยะไม่ปรากฏอาการ 2. ระยะมีอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์นะครับ 3. ระยะเอดส์เต็มขั้นหรือระยะโรคเอดส์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าระยะไม่ปรากฏอาการนะครับโรคเอดส์เนี่ยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเราได้รับเชื้อแล้วใช่ไหมครับเราถือว่าเป็นเอดส์หรือยัง
2: ย
0: ังนะครับเพราะว่าเราได้รับแค่เชื้อ HIVคือ HIV เป็นไวรัสที่มาทำอะไรกับร่างกายมาทำลายภูมิคุ้มกันคือเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นเองนะครับ HIV มาทำลายแต่นะครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเรามีการออกกำลังกายรับประทานอาหารดูแลตัวเองได้ดีนะครับระยะนี้อาจจะอยู่ได้เป็น10ปีโดยไม่ปรากฏอาการใดๆเลยนะครับแต่ที่น่ากลัวคือเพราะมันไม่ปรากฏอาการผู้ที่ได้รับเชื้อจะรู้ตัวไหมว่าตัวเองได้รับเชื้อมาไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้นยิ่งเป็นอันตรายอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อบุคคลนะครับที่ไม่ได้อันตรายต่อเราที่ติดเชื้อแต่อันตรายต่อบุคคลรอบข้างนั่นเองที่ได้รับเชื้อมานะครับโดยที่คนแพร่เชื้ออาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเป็นพาหะนะครับระยะที่2ก็คือระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์นะครับเริ่มที่จะมีอาการโรคอื่นๆอย่างเช่นปกติถ้าห้องนี้มีนักกีฬามั้ย
2: มี
0: นักกีฬาครับปกติถ้าเป็นหวัดไม่สบายเราเป็นประมาณกี่วันหายประมาณกี่วัน
3: 3วัน1 5วันครับ
0: 3ถึง5วันหายใช่มั้ยครับขอบคุณมากครับแสดงว่าสุขภาพดีคนอื่นเพื่อนที่ไม่ใช่นักกีฬาปกติถ้าเราไม่สบายประมาณกี่วันมี3วัน5วันมี7วันมี8อ่ะแถมมามี8วันคนนึงโอเคถ้าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพอะไรดีนักใช้ชีวิตตามบุคคลปกติส่วนใหญ่จะไม่เกิน1สัปดาห์อยู่แล้วใช่มั้ยครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเวลาเราไม่เนี่ยประมาณกี่วันหายลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับทีนี้พอเราอยู่ในระยะที่2คือระยะสัมพันธ์กับโรคนะครับเราจะเริ่มมีอาการผิดปกติอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเวลาไม่สบายเนี่ยจากปกติ3วัน5วันหายมันจะกลายเป็น1สัปดาห์2สัปดาห์หรืออาจจะเพิ่มอาการไปจนถึงอาจจะเป็นปอดบวมนะครับหรือหวัดลงคอที่หนักขึ้นหรือลองสังเกตง่ายๆใครกินส้มตำปูปลาบ้างมีไหมมีเคยรับประทานแล้วถ่ายท้องไหมมีใช่ไหมครับถ้าเราได้รับเชื้อที่อยู่ในอาหารพวกนี้ทำให้เราถ่ายท้องเนี่ยอาจจะเป็นวันเดียวหรือ2วันกินเกลือแรกก็หายนะครับแต่เมื่อสู่ระยะที่2อาจจะเพิ่มจำนวนวันนะครับ ก็คือภูมิต้านทานเราเริ่มน้อยลงเวลาเราเป็นโรคหรือไม่สบายจะยืดระยะเวลาในการป่วยของเราออกไปนั่นเองนะครับทีนี้ขั้นที่3ระยะเอดเต็มขั้นนะครับเมื่อเข้าสู่ระยะนี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอายุไขได้ไม่เกิน2ปีถ้าเราเริ่มรู้ตัวระยะที่1กินยาต้านไวรัสระยะที่2ยังพอใช้ชีวิตอยู่ได้แต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้นะครับจนถึงระยะที่3ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับผู้เสียชีวิตเมื่อสักครู่คนที่ได้รับเชื้อ HIV มีใครเสียชีวิตเพราะเชื้อ HIV มั้ยไม่มีนะครับเพราะว่า HIV แค่ทำหน้าที่ของมันคือทำลายภูมิคุ้มกันตัวที่ทำให้เราเสียชีวิตจริงๆคือโรคแทรกซ้อนเข้ามาก็คืออยู่ในภาวะเอดส์นั่นเองนะครับเลยมีชื่อในภาษาไทยว่าโรคเอดส์มีชื่อในภาษาไทยว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชื่อของโรคก็บอกอาการชัดเจนแล้วนะครับฉะนั้นผู้เสียชีวิตในโรคเอดส์ก็คือคนที่ได้รับผลแทรกซ้อนจากโรคต่างๆที่เข้ามานะครับทีนี้โรคเอดส์สามารถติดต่อกันได้อย่างไรบ้าง
4: เลือด

0: โรคเอดสามารถถ่ายทอดติดต่อได้จาก1สารคัดหลั่ง2เลือดแต่เลือดเดี๋ยวนะครูเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเลือดอยู่ในกลุ่มสารคัดหลั่งอ่ะเริ่มมีคนงงแล้วครับสารคัดหลั่งคืออะไรใครพอจะบอกได้ไหมสารคัดหลั่งคืออะไรก่อนนะเมื่อกี้มีเสียงไว้แล้วคือของเหลวที่ออกมาจากร่างกายเหงื่อเป็นสารคัดหลั่งไหมน้ำลายเป็นสารคัดหลั่งไหมอสุจิเมื่อกี้มีอสุจิเป็นสารคัดหลั่งไหมเอ้าแล้วเมื่อกี้แล้วบอกเหงื่อล่ะทำไมเสียงอ่อยกันจังเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแล้วของนักเรียนที่อยู่ปลายทางคิดว่าอะไรบ้างเป็นสารคัดหลั่งหรือสารคัดหลั่งคืออะไรลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับทีนี้เรามาคุยยิ่งก่อนโรคเอดส์เนี่ยสามารถต่อได้จากสารคัดหลั่งและจากแม่สู่ลูก2วิธีหลักๆนะครับก่อนจะไปทางอื่นต่อมาดูสารคัดหลั่งกันก่อนสารคัดหลั่งคือสารที่ร่างกายสร้างมาเพื่อทำหน้าที่ต่างๆและเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราต้องแยกก่อนนะร่างกายสร้างขึ้นมาใช้ประโยชน์กับร่างกายขับทิ้งเหงื่อเป็นสารคัดหลั่งไหม
1: ไม
0: ่มีไม่เป็นแล้วเหงื่อปัสสาวะไม่ใช่สารคัดหลั่งนะครับเพราะว่ามันเป็นของเสียที่ร่างกายขับทิ้งส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างเลือดน้ำลายเราทำความเข้าใจอย่างหนึ่งน้ำลายมีเชื้อ HIV ผสมอยู่บ้างแต่น้อยมากๆเมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอเป็นไงบอกแล้วใช่ไหมในน้ำลายมีแต่น้อยมากๆเลยนะครับแต่มีโอกาสติดไห
1: ม
0: ติดได้จากแผลในช่องปากถ้าเราไม่มีแผลไม่เป็นไรแต่ก็ระวังไว้ด้วยเรามั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีแผลเพราะเมื่อกลางวันเราอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรนะใส่เกี๊ยวกรอบใช่ไหมมันอาจจะไปบาดเป็นรอยแผลเล็กๆก็ได้อันนั้นก็อาจจะทำให้ติดได้นะครับแต่ถ้าในคนปกติไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นนะครับทีนี้อีกอย่างนึงสารคัดหลั่งเนี่ยเราทำความเข้าใจก่อนว่าสารคัดหลั่งคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาร่างกายสร้างขึ้นมาใช่ไหมเพื่อใช้ประโยชน์ฉะนั้นเลือดเราใช้ประโยชน์จากเลือดไหม
1: ใช
0: ่น้ำเหลือง
1: ใช่
0: น้ำลายฮะน้ำลายเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เหรออ
1: ่
0: ะแต่หลักๆเอางี้หลักๆนะครับจะอยู่ในเลือดและน้ำเหลืองเรามาดูกันว่าโรคเอดส์เนี่ยที่สามารถติดต่อกันได้และพบบ่อยนะครับสาเหตุการติดที่พบบ่อยอย่างแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับและไม่มีการป้องกัน2การใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดยานะเอางี้อาจจะไม่ได้ใช้เข็มฉีดยาอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดบาดแผลแล้วเรานํามาใช้ซ้ํานะครับ3นะครับการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกนะครับและข้อสุดท้ายผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่อาจมีการปนเปื้อนข้อสุดท้ายเนี่ยน่าสงสารที่สุดเพราะบางครั้งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคการแพทย์นะครับที่เวลาผู้ป่วยมาต้องเจาะเลือดไหมพอเจาะเลือดเจ้าหน้าที่จะต้องสัมผัสเลือดถ้าบางทีอาจเกิดการฉีกขาดของถุงมือหรือมีแผลอาจจะพลาดแบบนี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็มีโอกาสรับเชื้อ HIV ได้เหมือนกันนะครับต่อไปสาเหตุที่พบได้น้อยไม่ใช่ว่าไม่ติดใช่ไหมพบได้น้อย

0: ้อยนะครับจากการสำรวจก็คืออันดับแรกการมีเพศสัมพันธ์ทางปากบอกแล้วว่าทางปากถ้าเราไม่มีแผลติดไหมไม่ติดแต่เมื่อไหร่ก็ที่มีแผลเราเปิดช่องทางให้เชื้อโรคเข้ามาได้นะครับ2การได้รับเลือดหรือการปลูกถ่ายอวัยวะเลือดเต็มๆเลยใช่ไหมมีโอกาสติดไหม
1: ม
0: ีมากด้วยมากมากมากด้วยครับแต่ทำไมครูบอกว่ามันถึงน้อยเพราะว่าก่อนเราจะปลูกถ่ายอวัยวะก่อนที่เราจะได้รับบริจาคเลือดจะมีการตรวจสอบก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องตรวจอยู่แล้วว่าอวัยวะเข้ากับผู้รับได้ไหมระหว่างนั้นก็จะมีการตรวจเลือดหาโรคต่างๆด้วยอยู่แล้วนะครับเลยเป็นการที่ครูบอกว่าพบได้น้อยมากนะครับ3การรับประทานอาหารที่ผ่านการเคี้ยวจากผู้ติดเชื้อแม่ป้อนลูกครูคงไม่ได้หมายถึงเรามีแฟนเราป้อนข้าวแฟนโดยการที่เราเคี้ยวแล้วป้อนให้แฟนเคี้ยวไม่ได้แบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องของกินอาหารร่วมโต๊ะกัดเคี้ยวด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถไม่ใช่ไม่สามารถสามารถติดได้แต่น้อยมากๆนะครับการถูกกัดเรามันเคี้ยวเพื่อนมันเคี้ยวแฟนกัดแขนซะหน่อยติดไหม
1: ติ
0: ดได้แต่น้อยถ้าขบกัดไม่ได้เป็นแผลได้แต่ถ้าเป็นแผลอันนั้นก็อันตรายนะครับการสัมผัสสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งติดไหมติดแต่การสัมผัสสารคัดหลั่งนะครับถ้าไม่ใช่บริเวณที่เป็นแผลโอกาสติดมันก็น้อยนะครับแล้วข้อสุดท้ายการจูบแบบเปิดปากก็การจูบเมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอบอกแล้วว่าจูบได้มีโอกาสติดแต่ก็น้อยแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทั้ง6ตัวอย่างที่ครูยกมาทั้ง6ตัวอย่างที่ยกมามีโอกาสติดไห
1: ม
0: มีและควรระวังนะครับการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับหลักๆคือเราควรจะมีการระวังและป้องกันนะครับที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าการติดเชื้อ HIV ติดได้ทางไหนบ้างและแม่สู่ลูกใช่ไหมครับจากแม่สู่ลูกเราตัดพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะตอนนี้เราเกิดกันมาแล้วเราระวังหลักๆคือเรื่องของสารคัดหลั่งนั่นเองนะครับแล้วปัจจุบันมียารักษาอย่างเอ๊ะ
2: ม
0: ีแล้วหรือยังไม่
2: ม
0: ี
2: มั้ง
1: มีแค่ยาเป็นวัคซีนแค่ยา
0: อ่ะปกติไม่ใช่ขอโทษครับไม่ใช่ปกติปัจจุบันนะครับมันไม่มียาที่รักษาให้หายขาดแต่มียาที่ใช้ควบคุมการบรรเทาเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพเองแต่ตัวยาคือการควบคุมเชื้อไวรัสเชื้อ HIV เนี่ยไม่ให้มันแข็งแรงขึ้นมาถ้าสุขภาพเราดีได้รับยาอย่างต่อเนื่องร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วบวกกับยาที่ได้ไปจะเป็นการกดเชื้อโรคไว้ไม่ให้มันแพร่พันธุ์ไม่ให้ขยายพันธุ์เพิ่มแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้รับประทานยาหรือสุขภาพเราไม่ดีภูมิคุ้มกันเราเชื้อมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับทีนี้เข้ามาสู่กิจกรรมใบงานที่ครูให้ไว้มีอยู่กี่ใบ2ใบใบแรกใบที่1นะครับให้นักเรียนอ่านข้อความนะครับแล้วใส่เครื่องหมายช่องที่คิดว่ามีความเสี่ยงมากปานกลางน้อยหรือไม่เสี่ยงเลยนะครับลองช่วยกันทำดูและส่วนที่2เป็นการแสดงความคิดเห็นและการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนนะครับ

สำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับอาจจะจับกลุ่มนะครับหรือทำเดี่ยวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียนของนักเรียนนะครับส่วนของเราห้องต้นทางครูให้เวลาร่วมด้วยช่วยกันกี่นาทีดี5 นาทีโอเคครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับเสร็จกันไม่เอ่ยครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเป็นยังไงกันบ้างทำทันกันไหมครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าในกลุ่มของนักเรียนคิดเห็นกันอย่างไรนะครับทีนี้ของเราเสร็จแล้วใช่ไหมลองมาดูตอนที่หนึ่งเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าถ้าตอบถูกหมดมีกลุ่มไหนตอบถูกหมดมีโปรโมชั่นยกกลุ่มเลยนะครับมาดูข้อที่หนึ่งการจูบปาก
1: น
0: ้
1: อย
0: เหรอ
1: น
0: ้อยครับ2 2การใช้กรรไกรตัดเล็บการใช้มีดโกนการใช้เข็มฉีดยาสารเสพติดร่วมกับผู้อื่นมีใครผิดบ้างยังโชคดีไปโชคดีของครูก็บอกแล้วว่าถ้าถูกหมดเป็นยังไงมีโปรโมชั่นยกกลุ่มเสียครูมีกลุ่มที่ถูกไม่หมด2กลุ่มแล้วใช่ไหมข้อต่อไปนะครับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยข้อที่5การสัมผัสแผลเลือดน้ำเหลืองข้อนี้เราสัมผัสแต่ที่บอกว่าน้อยเพราะว่าถ้ามือเราไม่ได้มีแผลอะไรไงเรามีการป้องกันถูกไหมข้อ6การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นมากหรือน้อย
2: น้อยไม่เสี่ย
0: งไม่เสี่ยงข้อ7ครับการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านเดียวกันไม่เสี่ยงนะครับข้อ8การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองและข้อ9เพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยน้อยหรือไม่น้อยหรือไม่น้อยครับข้อ10เด็กทารกที่ดูดนมจากมารดาเลยมากหรือน้อยข้อ11แถมมาว่ายน้ำในสระเดียวกันใครว่ามากไม่มีใครยกเลยเหรอปานกลางปานกลางนะครับกลุ่มที่4บอกปานกลางน้อยโหน้อยทุกกลุ่มเลย1 2 3ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเดียวกัน

0: อันกับผู้ป่วยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นๆใครบอกมากปานกลางปานกลางมีกลุ่มที่4น้อยกลุ่มไหนบอกน้อยมี2 3 5 6แล้วกลุ่มที่1บอกว่าไม่เสี่ยงครับในสระว่ายน้ำบางสระใส่เกลือฆ่าเชื้อบางสระใส่คลอรีนแล้วเชื้อ HIV ถึงจะหลุดรอดออกไปมันปริมาณน้อยมากๆเลยทำให้ไม่เสี่ยงนะครับเอาทีนี้มาดูส่วนที่2กลุ่มไหนพอจะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในข้อที่1ได้เชิญเลยครับ
1: ข้อที่1นะคะจากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่าการติดเชื้อ HIV เป็นเรื่องง่ายหรือยากอย่างไรง่ายค่ะเพราะว่าสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์สารคัดหลั่งอุปกรณ์ทางแพทย์เช่นเข็มฉีดยาหรืออื่นๆค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปคนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากช่องทางใดบ้างเชิญเลยครับ
2: จากการมีเพศสัมพันธ์สารคัดหลั่งแล้วก็จากแม่สู่ลูกครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปนักเรียนคิดว่าการรังเกียจกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นเพราะเหตุใดด้านหลังนะครับกลุ่มที่5
1: อาจเป็นเพราะกลัวเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเสียภาพลักษณ์ในสังคมหรือการเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรค HIV ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปครับนักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้ออ่ะครูหันมาไม่ทันกลุ่มไหนก่อนอ๋ออ่ะเชิญเลยครับกลุ่มที่6
3: ระมัดระวังไม่ถูกสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับและข้อสุดท้ายเชิญได้เลยครับ
4: แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้ออย่างน้อย3ข้อนะครับไม่เข้าสถานที่สุ่มเสี่ยงเช่นสถานที่เรืองลมครับไม่ใช้สิ่งของร่วมกันครับและมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นแนวทางของพวกเรานักเรียนต้นทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแนวทางแนวความคิดของนักเรียนตรงกับเพื่อนที่อยู่ห้องต้นทางหรือเปล่านะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับวันนี้นะครับคนทั่วไปมักคิดว่า HIV ติดต่อกันได้ง่ายนะครับดังนั้นการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อถ้าเราเข้าใจและไม่ประมาทก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขนะครับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือเรื่องของปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับสำหรับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่1เรื่องปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และใบงานที่1เรื่องปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับ
1: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
2: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
1: โอ้โหเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
3: แม่
1: แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
2: ตามหาแม่
1: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
2: ครับเย
1: ้เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาเนี
2: ่ยไม่รู้ครับ
1: นี่หนูน้อยได้ลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
3: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
2: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: ระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: คร
0: ับ นั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: คุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะกี่ใครนะฟ้าฟ้ากระโดดหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: ใช่แล้วจ้ามีแต่แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้
0: ใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านนี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทั้งบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทนำของเรานะครับด้วยคำถามชวนคิดคำถามถามว่ามีนักเรียนคนใดบ้างที่ไม่ได้พกบัตรประจำตัวประชาชนมาใครไม่ได้พกบัตรประจำตัวประชาชนมาบ้างยกมือมีนะครับ1คน2คน3คน4คนแสดงว่าทุกคนคนที่ไม่ยกแปลว่านำมาหมดเลยเหรอยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้คำถามต่อไปบัตรประชาชนที่เราพกไว้ติดตัวไว้ตลอดเวลาบัตรประชาชนมีไว้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะลองสุ่มถามนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็ร่วมคำตอบกับคุณครูปลายทางได้เลขที่10ครับเลขที่10บัตรประจำตัวประชาชนมีไว้เพื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะครับตอบได้มากกว่า1นะครับลองดู
3: เพื่อยืนยันตัวตนครับ
2: เพื่อยืนยันตัวตนว่า
3: เราเป็นใครมาจากไหนครับ
2: ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าในบัตรประชาชนมีอะไรระบุไว้บ้างครับ

0: ชื่อนามสกุลสถานที่เกิดวันเกิดครับแล้วก็ปีเกิด
1: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับก็คือระบุตัวตนนะครับว่าเราเป็นใครใช่ไหมเพราะว่าในบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมีระบุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังมีมากกว่านี้อีกบัตรประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อระบุตัวตนเพียงอย่างเดียวยังมีไว้ทำอะไรได้อีกนะครับเลขที่19ขอคำตอบไม่ซ้ำกับเพื่อนนะครับลองดูนะมีไว้ทำไมครับบัตรประจำตัวประชาชนมีไว้เพื่ออะไรเอ่ย
2: ทำเอกสารค่ะ
1: ทำเอกสารเช่นเอกสารอะไรเอ่ย
2: การเข้าสถานศึกษาหรือว่าเอาไปทำการรักษาทางการแพทย์ค่ะ
1: การเข้าสถานศึกษาการรับการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับก็คือเป็นการเข้าถึงสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิการศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลนะครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับเลขที่29ครับบัตรประจำตัวประชาชนมีไว้ทำอะไรไม่ไว้อย่างไรนะครับห้ามซ้ำกับเพื่อนนะเพื่อนบอกว่ามีไว้ระบุตัวตนว่าเราเป็นใครมีไว้เอาไว้เข้าถึงระบบการศึกษาระบบการรักษาพยาบาลมีอะไรได้อีกบ้าง
2: มีไว้ยืนยันตัวตนค่ะหรือว่าม
1: ีไว้ยืนยันตัวตนลองพูดเสริมขึ้นมาอีกครับ
2: หรือว่าใช้ในที่ราชการค
1: ่
2: ะ
1: เอาไว้เป็นเอกสารทางราชการใช่ไหมครับเพื่อไว้ติดต่อกับราชการใช่ไหมขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของนักเรียนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนมีไว้เพื่ออะไรสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าสอบถามนะครับถ้ายังไม่ได้คำตอบก็ลองพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับในกลุ่มได้นะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับถามว่านักเรียนคิดว่าการไม่พกพาบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดหรือไม่ใครคิดว่ามีความผิดยกมือใครคิดว่าไม่ต้องพกบัตรประชาชนก็ได้ไม่มีความผิดยกมือบางคนไม่มั่นใจนะครับเอาใหม่ยกมือแบบมั่นใจหน่อยเอาแบบฉันมั่นใจนะครับใครคิดว่าไม่ผิดยกมือเอามือลงมี1คนไม่ได้ยกนะครับก็คือเดียใช่ไหมครับเดียคิดว่าการที่เราไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดไหมครับ
2: มีค่ะ
1: มีอย่างไรเอ่ย
2: เช่นถ้าเจ้าหน้าที่ขอตรวจแล้วเราไม่มีอาจถูกปรับได้ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับมีความรู้พื้นฐานดีเยี่ยมนะครับจริงๆแล้วนะครับนักเรียนในกฎหมายของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผู้ที่ไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน200บาทถ้าหากว่ามีเจ้าพนักงานนะครับมาขอตรวจแต่คนที่จะพกบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับตามกฎหมายคือต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับเราอายุ15ปีขึ้นไปหรือยังยังแสดงว่าถ้าหากว่าเราไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดไหมไม่มีแต่เมื่ออายุ15ปีขึ้นไปเมื่อใดไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดไหมครับเริ่มมีความผิดแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเรามาเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยถอดรหัสบ้านเกิดนะครับครูอยากจะบอกนักเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูเนี่ยเป็นนักพยากรณ์นะครับเป็นคนที่ทำนายได้ว่านักเรียนเกิดที่ไหนเกิดที่จังหวัดอะไรซึ่งครูขอข้อมูลนักเรียนเพียง1อย่างเท่านั้นคือให้นักเรียนนำบัตรประชาชนของตนเองขึ้นมาเอาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองขึ้นมาแล้วลองบอกบัตรเลขบัตรหลักที่2และก็หลักที่3ให้ครูและครูจะทายได้เลยครูจะทำนายได้เลยว่าเราเกิดที่จังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวครูขอเปิดตำราก่อนใครขออยากจะลองทำนายกับครูบ้างกลุ่มหนึ่งสักหนึ่งคนจับไมค์เลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักที่2ของเราคือเลขอะไร

0: ครับ
1: เลข7ครับ
0: เลข7อ่ะหลักที่2กับหลักที่3อ่ะหลักที่2กับหลักที่3
1: หลักที่2คือเลขที่7หลักที่3คือเลขที่7ครับ
0: อ่ะนั่นก็คือ77แสดงว่าตีเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกต้องไหมครับอ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยทีนี้ต่อไปกลุ่มที่2ลองบอกสัก1คนอ่ะใครดีเอาหลักที่2และหลักที่3เลขอะไรครับ
2: 77ครับ
0: อ่ะ77เช่นเดียวกันไม่ต้องทำนายก็รู้แล้วใช่ไหมก็คืออยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับถูกต้องไหมอ่ะยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับกลุ่มที่3อ่ะลองดูซิเกิดที่อ่ะเลขอะไรครับเลข
1: 63ครับ
0: 63นะครับอ่ะ63นะครับอ่ะยืนกันหน่อยนึงเฉลยให้ครูหน่อยว่าเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนครับ
1: จังหวัดตากครับ
0: จังหวัดตากนะครับคือคัมภีร์เล่มนี้มันยังไม่ได้อัปเดตนักเรียนอ่ะไม่เป็นไรอ่ะมีการผิดพลาดกันได้นะครับกลุ่มที่4ขอ1คนลองดูนักเรียนปลายทางก็สามารถถามคุณครูปลายทางได้นะลองบอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักที่2กับหลักที่3นะครับอ่ะกลุ่มที่4เลขอะไรครับ
3: เลข77ค่ะ
0: เลข77ก็เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะนั่งลงได้อ่ะคำถามอย่างนี้ดีกว่าใครไม่เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้างอ่ะฟอเตอร์จำได้ไหมครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราหลักที่2และหลักที่3มีเลขอะไรบ้างครับ
3: 90ครับ
0: เลข90เลข90อ่ะเฉลยให้ครูหน่อยเกิดที่จังหวัดอะไรครับ
3: สงขลาครับ
0: สงขลานะครับปากใต้ของเรานั่นเองอ่ะขอบคุณมากอีกสัก1คนละกันอ่ะครูเริ่มไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วอ่ะอีกสัก1คนเร็วใครดีใครที่ไม่เกิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่ะลองดูครับเลขอะไรครับ
1: 47ครับ
0: 47นะครับทำไมนักเรียนเกิดไกลจังเลยอ่ะเฉลยให้ครูหน่อยครับ
4: สกลนครครับ
0: สกลนครนะครับอ่านั่งลงได้นักเรียนครับครูขอเฉลยเลยละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนเนี่ยหลักที่2และหลักที่3จะมีรหัสจังหวัดอยู่นะครับซึ่งครูก็คาดการณ์ว่านักเรียนน่าจะเกิดกรุงเทพมหานครราชบุรีชุมพรเพชรบุรีครูก็เลยเตรียมไว้แค่นี้นะครับก็เลยไม่ได้เตรียมไว้ตามที่นักเรียนได้บอกมานะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างที่ครูบอกนะครับว่ามีความสำคัญนะครับหลักที่1จนถึงหลักที่13ล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักที่2และหลักที่3บ่งบอกได้ว่านักเรียนเกิดหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดใดในประเทศไทยนะครับทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวอย่างที่นักเรียนรู้ว่าแค่รู้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราก็รู้ได้แล้วว่าเราเกิดที่ไหนใช่ไหมครับแสดงว่าสำคัญมากทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันที่เราจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์นี้นะครับขอให้นักเรียนอ่านและทำความเข้าใจจุดประสงค์นี้อ่ะว่าอย่างไรบ้างครับอธิบาย

สิ่งที่เราจะต้องอธิบายให้ได้คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองนะครับก็คือกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเกี่ยวข้องกับครอบครัว

นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นกฎหมายอะไรบัตรประจำตัวประชาชนมักคู่กับอะไรทะเบียนราษฎร์หรือว่าบัตรสุทธิบัตรเหรอสุทธิบัตรนี่คือของตนเองหรือว่าของครอบครัวของตนเองและถ้าของครอบครัวเป็นทะเบียนบ้านหรือว่าทะเบียนราษฎร์นั่นเองใช่ไหมครับซึ่งนอกจากนั้นเราจะได้มาดูว่าสิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่คนที่เขาไม่มีเนี่ยเขาอยากได้ค่ะอยากเข้าถึงสิทธินี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวการป้องกันข้อมูลของเรานะครับซึ่งข้อมูลของเราในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับหากรั่วไหลไปนะครับอาจจะเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีกับเราก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับกิจกรรมแรกครูจะให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งครูจะให้เวลานักเรียนได้ศึกษาข้อมูลนี้นะครับมีแค่1แผ่นเท่านั้นนักเรียนปลายทางก็สามารถหยิบใบความรู้ขึ้นมาอ่านได้เลยนะครับในระหว่างที่อ่านให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำสำคัญระหว่างอ่านอาจจะนักเรียนจะต้องจับคู่กันนะครับขีดเส้นใต้คำสำคัญกับวันนะครับหรือเวลาที่สำคัญนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือศึกษาได้ครับ

าล่ะครับตอนนี้หมดเวลาในการศึกษาใบความรู้แล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้งหันหน้ามาหาครูนั่งตัวตรงนะครับตอนนี้หมดเวลาในการศึกษาแล้วเพราะเราจะทำกิจกรรมกันแล้วนะครับเรามาดูกิจกรรมของเรานะครับมีชื่อว่านักสืบตรวจสอบข้อมูลครอบครัวนะครับเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไรคำอธิบายข้อที่1 นะครับร่วมกันอ่านสถานการณ์ครอบครัวของน้องก้าวเดี๋ยวเราจะร่วมกันอ่านนะครับข้อที่2นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าข้อใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ศึกษาไปนะครับข้อที่3นะครับขีดเส้นใต้ข้อความที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายพร้อมระบุเหตุผลซึ่งผู้ที่จะมาขีดข้อความที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายคือตัวแทนของพวกเรานั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครูร่วมกับนักเรียนเฉลยพร้อมกับอธิบายสั้นๆ นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาอ่านสถานการณ์นี้กันก่อนนะครับครอบครัวของน้องก้าวอยากจะอ่านพร้อมกันหรือให้ตัวแทนอ่านคนเดียวอ่านทั้งห้องรอบนี้อ่านทั้งห้องก่อนนะครับครอบครัวน้องก้าวถ้าทุกคนอ่านทั้งห้องก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยในระหว่างที่เราอ่านน้องก้าว1 2 3

0: ครูบอกใบ้ไว้ว่าสถานการณ์นี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด4ข้อด้วยกันทีนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราว่า4ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งครูจะให้ตัวแทนออกมา1คนเลขที่18ครับเลขที่18ออกมาขีดเส้นใต้ข้อความที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแค่1ข้อนะออกมาได้เลยครับคิดเลยตรงไหนดีน้องก้าวเดี๋ยวขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยนะครับเราขีดเส้นใต้ว่าอะไรครับ
1: น้องก้าวเกิดที่บ้านเมื่อ20วันที่แล้วพ่อแม่ยังไม่ได้ไปแจ้งเกิดค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือเราคิดว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายถูกต้องไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากนะครับไปได้ต่อไปขอเป็นเลขที่9ครับเลขที่9ออกมาขีดเส้นใต้เลยครับได้แล้ว1ข้อออกมาเลยออกมาเลยมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันเนาะลองดูครับขีดเส้นใต้ลูกไม่ใช่ขีดทับสถานการณ์ว่าอย่างไรบ้างที่เราบอกว่าผิด
2: เมื่อเดือนที่แล้วครอบครัวนี้เพิ่งย้ายเข้าบ้านมาจากกรุงเทพแต่ยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านที่อยู่ใหม่ครับ
0: ขอบคุณมากครับตอนนี้เราไป2สถานการณ์แล้วทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่3เนาะคนที่จะออกมาคือเลขที่27ครับเลขที่27ออกมาเลยครับเรามาดูกันนะครับว่ามีข้อความไหนอื่นอีกบ้างนะครับที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดข้อความนี้บอกไว้ว่าอย่างไรเอ่ย
1: พี่ชายของก้าวอายุ8ขวบยัง

0: ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
1: ขอบคุณมากครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเลขที่7ครับไม่เป็นไรนะครับเลขเอามาลองดูนะครับขีดเส้นใต้สถานการณ์ที่ผิดมีอีกไหมว่ายังไงบ้างครับสถานการณ์นี
2: ้คุณตาของน้องก้าวเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อ3วันที่แล้วในบ้านหลังนี้แต่ครอบครัวมัวจัดงานศพจึงยังไม่ได้แจ้งตาที่อำเภอครับ
1: ขอบคุณมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยกลับให้ครูด้วยทีนี้เรามาดูทบทวนกันหน่อยนักเรียนสถานการณ์ข้อที่1 น้องก้าวเกิดที่บ้านเมื่อวันที่ขออภัยครับเมื่อ20วันที่แล้วพ่อแม่ยังไม่ได้แจ้งเกิดมันผิดตรงไหนนักเรียนต้องแจ้งเกิดภายในกี่วันนะครับ15วันใช่ไหมครับทีนี้สถานการณ์ที่2เมื่อเดือนที่แล้วครอบครัวนี้เพิ่งย้ายเข้ามาจากบ้านนะครับเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพแต่ยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านที่อยู่ใหม่ต้องแจ้งภายในกี่วันเอ่ย
3: 15
1: วันนะครับยอดเยี่ยมมากทีนี้ต่อไปข้อความนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยสถานการณ์ที่ผิดพี่ชายขอกลุ่มที่4แล้วกันกลุ่มที่4หยิบไมค์ขึ้นพูดหน่อยว่ามันผิดยังไงอ่ะลองดูมันผิดยังไงครับข้อนี้พี่ชายของก้าวอายุ8ขวบยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไร
0: ผู้ที่มีสัญชาติไทยจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ
1: ยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากนะครับและข้อความสุดท้ายคุณตาของก้าวเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อ3วันที่แล้วเมื่อ3วันเลยนะแต่ครอบครัวเนี่ยมัวแต่จัดงานศพอยู่ยังไม่ไปแจ้งตายที่อำเภอผิดตรงไหน
3: ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมง
1: ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะครับเรามาทบทวนกันหน่อยตารางข้อความที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่แจ้งเกิดน้องก้าวแสดงว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งเกิดภายในกี่วันเอ่ย15วันนะครับไม่ได้แจ้งย้ายในทะเบียนบ้านที่อยู่ใหม่ต้องแจ้งย้ายภายในกี่วันเอ่ย15วันนะครับย้ายเข้าย้ายออกต้องแจ้งภายใน15วันพี่ชายอายุ8ขวบไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนกฎหมายกำหนดว่าต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตอนอายุ7ขวบนะครับหรือ7ปีขึ้นไปสุดท้ายคุณตาเสียชีวิตแต่ยังไม่ได้แจ้งตายแสดงว่าตามที่กฎหมายกำหนดต้องแจ้งตายภายใน
3: 24
1: ชั่วโมงนะครับนี่ก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์นั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูจะมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมนะครับเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดชุมพรนะครับมีความหวังได้บัตรประชาชนอย่างที่ครูบอกว่าบัตรประจำตัวประชาชนของเราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมองข้ามมันไปแต่จริงๆแล้วมันมีความสำคัญมากนะครับมันสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาใช้ความพยายามอย่างไรเพื่อจะได้บัตรประจำตัวประชาชนนี้ขึ้นมานะครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวตรงนะครับและหลังจากจบวิดิทัศน์แล้วเราจะได้มาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันต่อนะครับรับชมได้เลย
4: ชาวบ้านในพื้นที่หมู่1และหมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกว่า100คนค่ะซึ่งมีอายุตั้งแต่15ปีไปจนถึง70ปีนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นหน้าด้วยเลข6และขึ้นหน้าด้วยเลข0พร้อมหลักฐานแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่บ้านเลขที่0/89ซึ่งเป็นบ้านกลางสำหรับคนไทยพลัดถิ่นมายื่นต่อผู้ใหญ่บ้านค่ะการมายื่นครั้งนี้ก็

0: พื่อที่จะออกบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยนะคะซึ่งเป็นบัตรสีฟ้าออกบัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งเป็นบัตรสีฟ้าค่ะหลังจากที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนออนุมัติหลักเกณฑ์เร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานคนไทยพลัดถิ่นบอกว่าอยากได้บัตรประจำตัวประชาชนที่แสดงถึงความเป็นคนไทยอย่างถูกต้องเพราะที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าคนไทยมีบัตรสีฟ้าค่ะซึ่งเป็น ID card ซึ่งก็ทำได้ทุกอย่างรวมถึงสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ด้วยค่ะ
1: ตั้งแต่2ขวบค่ะ
2: แล้วก็พอมาอยู่ที่นี่แล้วเราได้บัตรอะไร
3: บัตรสีชมพู
1: ได้บัตรสีขาวข้างหน้า
3: ด้านหน้าหลังและสีชมพู
2: แล้วบัตรนี้แล้วตอนนี้มายื่นเนี่ยได้บัตรเป็นแบบไหน
1: คือต้องการอยากได้เป็นสีฟ้าเป็นเขียนว่าประเทศไทยอ่ะคือต้องการอยากได้บัตรสีฟ้าที่เป็นคนไทย
2: แล้วมันแตกต่างกันตรงไหนระหว่างใบเก่ากับใบใหม่เนี่ย
1: คือแตกต่างกันเพราะว่านี้ใช้สิทธิ์ไม่ได้เลยใช้สิทธิ์อะไรไม่ได้เลย
3: ในการเลือกตั้งก็ไม่ได้ค่ะ
2: เลือกตั้งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยสวัสดี
3: ก็ไม่ได
2: ้
1: สแกนอะไรก็ไม่ได้เลยแต่คนไทยคือมีที่สแกนเรียบร้อย
3: มันมี
0: ด้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าได้สำรวจข้อมูลตามโครงการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นกว่า 1,000 คนและได้มีการคัดแยกออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติเมียนมาเชื้อสายไทยและกลุ่มที่2เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือกลุ่มเชื้อสายไทยค่ะ
4: ขับเคลื่อนก็เราก็พยายามประสานกับอำเภออยู่ตลอดนะครับประสานไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันนะครับท่านสจ.นะครับก็นำเรียนกับท่านนายอำเภอนะครับในเรื่องของการขอสัญชาติซึ่งปรากฏว่าทางหน่วยงานเขาก็ทำให้แต่ว่ามันล่าช้านะครับครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่รัฐบาลเขาประกาศนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ให้สัญชาติก็เลยได้มีโครงการที่ออกมายืนยันตัวบุคคลกันในครั้งนี้ครับ
0: ผู้นำท้องถิ่นอยากให้โครงการให้บัตรประชาชนแก่คนไทยพลัดถิ่นที่เหลือแล้วเสร็จโดยเร็วนะคะเพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้จากรัฐตามนโยบายต่างๆรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลเมืองเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายค่ะ
5: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์คนไทยพลัดถิ่นจังหวัดชุมพรนะครับมีความหวังได้บัตรประชาชนนะครับจากไทย PBS News นะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้รับชมวิดิทัศน์กันไปก็จะเข้าสู่คำถามชวนคิดนะครับคำถามแรกนะครับจากวิดิทัศน์ที่ได้รับชมนักเรียนคิดว่าบัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างไรนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่15ครับเลขที่15ครับลองบอกครูหน่อยว่าบัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างไรเอ่ยเอาไว้ทำอะไรได้บ้าง
6: เลือกสิทธิ์เลือกตั้งครับ
5: เอาไว้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มีอย่างเดียวไหม
6: ก็ยืนยันตัวตนครับ
5: ยืนยันตัวตนว่าเราเป็นใครใช่ไหมครับมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราสอบถามเพื่อนต่อได้ได้2ข้อแล้วนะขอบคุณมากต่อไปเลขที่8ครับลองบอกหน่อยว่าบัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างไรนอกจากระบุตัวตนเอาไว้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งแล้วมีความสำคัญอย่างไร
7: มีความสำคัญมากครับเพราะว่าเวลามีการตรวจว่าเป็นคนเชื้อสายอะไรเราสามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นคนเชื้อสายประเทศไหนครับ
5: เป็นการยืนยันตัวตนใช่ไหมครับขอบคุณมากอย่างที่นักเรียนบอกว่าบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมีความสำคัญคือ1เลยยืนยันตัวตนได้2สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆที่รัฐให้ได้นะครับ3คือสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินหรือกิจกรรมอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อของภาครัฐนะครับนี่ก็มีความสำคัญมากถ้าหากว่าคนในวิดิทัศน์เนี่ยเขามีบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิมี สิ่งได้เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยได้รับเขาก็ได้รับเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชนทีนี้ขอถามอีกว่าสิทธินั้นนักเรียนคิดว่าหากบุคคลในวีดิทัศน์นะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเขาจะมีสิทธิอะไรบ้างนะครับไหนลองบอกเล่าเนาะขอเป็นเลขที่6ครับ

0: อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
1: ในการเลือกตั้งครับ
0: มีสิทธิในการเลือกตั้งใช่ไหมมีอะไรได้อีก
1: แล้วก็ยืนยันตัวตนในเรื่องต่างๆครับ
0: ยืนยันตัวตนในเรื่องต่างๆครูถามหน่อยว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่สบายเราจะไปไหนเราไม่สบายหนักเลยเราจะไปที่ไหนดี
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลแล้วการที่เราไปโรงพยาบาลเราต้องมีอะไรติดตัวไปด้วย
1: บัตรประชาชนครับ
0: บัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออะไรครับ
1: ยืนยันตัวตนครับ
0: เพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็เข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสิทธิในการรักษาพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่าคนไทยใช่ไหมครับขอบคุณมากอีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่4ครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการรักษาพยาบาลมีสิทธิอะไรได้อีกบ้าง
2: สิทธิในการเข้าทำงานและสิทธิในการศึกษาครับ
0: สิทธิในการศึกษายกตัวอย่างหน่อยเราใช้บัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรในการเข้าศึกษา
2: สามารถนำไปสมัครเพื่อเข้าการศึกษาสถานศึกษานั้นๆครับ
0: ก็คือคนในประเทศไทยเนี่ยเราจะรับสมัครนักเรียนเราต้องมีหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับการที่เรามีบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นเป็นคนไทยได้รับสิทธิเกี่ยวกับเงินอุดหนุนนะครับที่นักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทางและปลายทางเนี่ยได้รับจากรัฐบาลแต่หากว่าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันว่าเป็นคนไทยสิทธินั้นก็เข้าไม่ถึงใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสิทธิที่เราจะได้รับนั่นเองและเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าถ้าเรามีบัตรประชาชนเราจะเข้าถึงสิทธิเกี่ยวกับการประกอบอาชีพได้หลากหลายขึ้นถ้าคนที่ไม่ใช่คนไทยไม่ได้ถือบัตรประชาชนคนไทยเนี่ยบางอาชีพบางอย่างเนี่ยไม่สามารถประกอบอาชีพนั้นได้เช่นการขับรถตุ๊กการทำร้านเสริมสวยพวกนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับต้องเป็นคนไทยเท่านั้นทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมใบงานของเราดีกว่านะครับมีชื่อว่าอะไรเอ่ยใบงานของเรา
3: ปกป
0: ้องตัวตนซึ่งจะมีอยู่2สถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่1ครูจะให้กลุ่มที่1 2 3เป็นผู้รับผิดชอบนะครับสถานการณ์ที่2ครูจะให้กลุ่มที่4 5 6เป็นผู้รับผิดชอบนะครับทีนี้เมื่อเราอ่านสถานการณ์แล้วจะมีคำถามนะครับสำหรับสถานการณ์นะครับพอเราอ่านสถานการณ์ปุ๊บจะมี4คำถามคำถามแรกถามว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลสำคัญที่ควรระวังข้อที่2จากสถานการณ์มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างข้อที่3ครับหากนักเรียนเป็นผู้ซื้อควรตรวจสอบเว็บไซต์อย่างไรเพื่อให้มั่นใจก่อนกรอกข้อมูลข้อที่4นักเรียนมีข้อเสนอแนะหรือวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดนี่คือสถานการณ์ข้อที่1นักเรียนต้องอ่านสถานการณ์ก่อนเพื่อที่จะตอบคำถามนะครับต่อไปสถานการณ์ที่2เมื่ออ่านสถานการณ์ที่2เสร็จนะครับคำถามจะถามว่าข้อมูลส่วนตัวใดบ้างที่อาจจะเป็นอันตรายหากส่งให้ผู้อื่นทางออนไลน์ข้อที่2นักเรียนคิดว่าการส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อดูดวงผ่าน TikTok มีความเสี่ยงอย่างไรข้อที่3ครับถ้าข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลไปอาจเกิดผลเสียอะไรตามมาได้บ้างและข้อสุดท้ายถ้าเพื่อนของนักเรียนจะส่งข้อมูลไปจริงๆนักเรียนจะแนะนำว่าอย่างไรนี่คือทั้งหมด4ข้อนะครับมี2สถานการณ์ครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมการระดมความคิดนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วเราจะกลับมาเฉลยใบงานกันนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับก็จะเข้ากิจกรรมของเรานะครับคือร่วมด้วยช่วยกันอภิปรายคำตอบในใบงานนะครับซึ่งอย่างที่ครูบอกว่าสถานการณ์ข้อที่1กลุ่มที่1 2 3เป็นผู้รับผิดชอบใช่ไหมครับเดี๋ยวทุกคนร่วมกันอ่านโจทย์กันก่อนนะครับสถานการณ์ว่าอย่างไรเอ่ย

0: สรุปใจความสำคัญนะครับก็คือสั่งซื้อเสื้อผ้าในเว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่นิยมนั่นเองนะครับแล้วในการสั่งเนี่ยขอข้อมูลเยอะมากเลยมีชื่อนามสกุลที่จัดส่งเบอร์โทรขอข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์สถานการณ์เมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเรามองมาตอบคำถามข้อนี้กันข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญที่ควรระวังขอเป็นกลุ่มที่2ละกันกลุ่มที่2ครับอ่ะลองบอกในข้อที่1หน่อยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราควรต้องระวังยืนขึ้นได้เลยครับตอบแค่ข้อ1ข้อเดียวนะมีอะไรบ้างครับ
1: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
0: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
1: เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
0: ครับผม
1: ชื่อนามสกุลข้อมูลวันเกิดที่อยู่ครับ
0: นี่คือข้อมูลสำคัญของเราเลยใช่ไหมต้องระวังไว้ขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2จากสถานการณ์มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างกลุ่มที่3ครับมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างเอ่ย
2: เป็นเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและขอข้อมูลส่วนตัวเยอะเกินไปค่ะอาจจะโดนปลอมตัวเป็นเราได้ค่ะ
0: อาจจะโดนปลอมตัวอาจจะสวมรอยเป็นเราได้ใช่มั้ยครับ
2: ค่ะ
0: กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2คำตอบเหมือนเพื่อนมั้ยเหมือนกันไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยถ้าเหมือนกันข้อที่2เราตอบว่าอย่างไรครับมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยอย่างไรบ้าง
2: มีโอกาสที่คนอื่นจะเอาข้อมูลส่วนตัวของเราสิ่งที่ไม่ดีอาจจะไม่ได้สินค้าที่สั่งไป
0: ก็คือเราสั่งเสื้อผ้าในเว็บนี้ใช่ไหมครับแล้วเราจ่ายเงินไปอาจจะไม่ได้ของมาก็ได้เพราะว่าเว็บไซต์อาจจะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับขอบคุณมากนะครับต่อไปข้อที่3นะครับถามว่าหากนักเรียนเป็นผู้ซื้อควรตรวจสอบเว็บไซต์อย่างไรเพื่อให้มั่นใจก่อนกรอกข้อมูลลงไปเราจะทำยังไงดีกลุ่มที่1กลุ่มที่1เราจะทำยังไงดีครับสลับกันพูดได้นะครับโอเคจะทำอย่างไรดีเอ่ยก่อนที่จะกรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งชื่อนามสกุลของเราลงไปตรวจสอบยังไงดีครับ
2: เลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือค่ะแล้วก็มีผู้รับรองเป็นจำนวนมากดูรีวิวและเลือกร้านที่อยู่ในประเทศไทยค่ะ
0: เลือกร้านที่อยู่ในประเทศไทยดูรีวิวของเว็บไซต์นี้ว่าหลอกลวงหรือไม่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากและสุดท้ายข้อที่4นะครับนักเรียนมีข้อเสนอแนะหรือวิธีป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกลุ่มที่2ครับเราจะมีข้อวิธีการป้องกันอย่างไรได้บ้างว่ายังไงบ้างครับ
1: คิดก่อนทำครับทำอย่างมีสติครับหาข้อมูลให้แน่ใจก่อนครับ
0: คิดก่อนทำมีสติใช่ไหมก่อนที่จะกรอกข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลให้มั่นใจก่อนขอบคุณมากครับกลุ่มที่3ขอเสริมหน่อยว่าข้อที่4เราเขียนว่าอย่างไรบ้างครับสลับคนพูดบ้างนะครับทุกคนได้พูดเรามีวิธีหรือว่าการป้องกันอย่างไรบ้าง
3: ควรตรวจสอบเว็บไซต์ให้ดีครับ
0: ครับผม
3: ต้องมีความน่าเชื่อถือครับ
0: ตรวจสอบเว็บไซต์ให้ดีว่าเว็บไซต์นั้นต้องมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับ
3: คร
0: ับ ขอบคุณมากครับทีนี้ต่อไปสถานการณ์ที่2ของเราทุกคนร่วมกันอ่านพร้อมๆกันนะครับ
4: ในช
0: ่
4: วงเวลา

0: ในสถานการณ์เวลามีการไลฟ์สดในแอปพลิเคชัน TikTok ก็จะมีการดูดวงออนไลน์เกิดขึ้นแต่การที่ดูดวงนั้นต้องแลกมากับชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่เยอะมากนะครับนักเรียนเอาอาจจะไม่คุ้มก็ได้เนาะทีนี้เรามาดูสถานการณ์นะครับคำถามข้อที่1ถามว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญที่ควรระวังกลุ่มที่6ครับมีอะไรบ้างเอ่ยที่เราต้องควรระวังเลย
1: มีชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และเลขประจำตัวประชาชนค่ะ
0: มีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มี
1: นามสกุลค่ะ
0: มีนามสกุลเอ๊ะถ้าเราบอกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปมันอาจจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างไหนลองบอกเล่าคุณหน่อยสิครับ
1: อาจมีคนโทรมาปั่นป่วนได้ค่ะ
0: อาจจะมีคนโทรมาปั่นป่วนได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากทีนี้ต่อไปข้อที่2จากสถานการณ์มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างกลุ่มที่4ครับตอบข้อที่2หน่อยว่ามีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับความปลอดภัย
1: เสี่ยงข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลและถูกนำไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากครับอะไรบ้างล่ะที่อาจจะทำนำไปสู่การผิดกฎหมายอะไรนะค้ายาเลยเหรอเขาเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนเราไปเขาเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยสำคัญมากตอนต้นชั่วโมงจำได้ไหมว่าแค่บอกแค่เลขหลักที่2กับหลักที่3ก็รู้ได้เลยว่าเรามาจากจังหวัดไหนใช่ไหมครับอาจจะเป็นช่องทางให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะชอบโทรมาหลอกลวงใช่ไหมสมมติว่าเราเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาก็โทรมาเลยดูจากเลขบัตรประชาชนของเราคุณเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมตอนนี้คุณมีคดีติดตัวอยู่นะคุณจะต้องโอนเงินให้เราเพื่อจบคดีเราก็อาจจะถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับจากการที่ให้เบอร์โทรศัพท์และให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนไปเอาละครับนักเรียนข้อที่3นะครับถามว่าถ้าข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลไปอาจเกิดผลเสียอะไรตามมาได้บ้างและข้อสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนของนักเรียนจะส่งข้อมูลไปจริงๆนักเรียนจะแนะนำว่าอย่างไรเป็นหน้าที่ของกลุ่มที่5นะครับลองตอบ2ข้อนี้หน่อยครับจากการที่เราไปดูดวงผ่านแอปพลิเคชัน TikTok มาข้อที่4ว่ายังไงครับข้อที่3และข้อที่4
1: ในข้อที่3นะคะนำข้อมูลรั่วไหลอาจส่งผลเสียเช่นนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดส่งผลเดือดร้อนถึงเราและครอบครัวได้ค่ะ
0: ครับผมแล้วข้อสุดท้ายแล้วครับถ้ามีเพื่อนจะตัดสินใจอยากจะดูดวงจริงๆเลยอยากจะดูดวงผ่านแอปพลิเคชัน TikTok เราจะทำยังไงดีจะแนะนำเพื่อนยังไงดีครับ
1: เตือนเพื่อนค่ะบอกว่าอย่าไปลองเลยมันดูไม่น่าเชื่อถือลองคิดดูดีๆก่อนไหมหรือหากไม่แน่ใจจริงๆแต่จำเป็นต้องส่งลองให้สถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลก่อนดีๆค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณมากถ้านักเรียนอยากจะดูดวงมาดูกับครูได้นะว่าครูก็ดูแม่นพอประมาณนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคำถามสุดท้ายของเรานะครับนักเรียนมีวิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัวของตนเองเนี่ยอย่างไรบ้างขอเป็นเลขที่3ครับนักเรียนมีวิธี

0: องการข้อมูลส่วนตัวของเรายังไงได้บ้างข้อมูลส่วนตัวของเราเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ของเราเราจะป้องกันอย่างไรได้บ้าง
1: ไม่เปิดเผยให้คนอื่นครับ
0: ไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้ใช่ไหมครับขอบคุณมากต่อไปเลขที่13ครับเราจะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเรายังไงดีนะครับลองดูนะครับ
2: เก็บไว้เป็นความลับไม่บอกให้ผู้อื่นรู้ครับ
0: ปิดเป็นความลับไม่บอกให้ผู้อื่นรู้ขอบคุณมากต่อไปนะครับขอไม่ซ้ำกับเพื่อนแล้วนะเลขที่12เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรได้บ้างนอกจากไม่บอกกับคนอื่นปิดเป็นความลับ
3: คิดของตัวเองก่อนครับก่อนที่จะไปทำอะไรหรือว่าก่อนลงอะไรเราต้องปิดปกปิดให้แน่นอนที่สุดครับ
0: ก็คือก่อนเราลงกรอกข้อมูลใดๆเนี่ยก็ต้องคิดต้องดูให้ละเอียดใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนักเรียนในโซเชียลใน Facebook Instagram ใน TikTok ของเราเราจะปกปิดอย่างไรได้บ้างคือการที่เราไม่ไปโพสต์ว่าเบอร์โทรนี้เป็นของเรานะขึ้นต้นด้วย098โทรมาด้วยนะแบบนี้ไม่ได้นะครับคนอื่นรู้หมดเลยใช่ไหมหรือไปบอกที่อยู่แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับข้อมูลเราอาจจะรั่วไหลได้แล้วก็อย่างหนึ่งนักเรียนในโทรศัพท์มือถือของเรามีข้อมูลส่วนตัวไหมมีFacebook ของเรา LINE ของเรามีข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นดังนั้นการตั้งพาสเวิร์ดเป็นสิ่งสำคัญมากการที่นักเรียนตั้ง1 2 3 4ง่ายไปไหมง่ายไปอาจจะถูกโจรกรรมข้อมูลได้ดังนั้นลองตั้งพาสเวิร์ดที่มันสามารถคาดเดาได้ยากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลของนักเรียนเนี่ยไม่ให้รั่วไหลไปได้นะครับทีนี้ครูมีวิธีการนะครับให้ข้อมูลของเราเนี่ยถูกสวมรอยได้นะครับก็คือวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ปลอดภัยไม่ถูกสวมรอยนะครับโดยปกติเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนของเรามันมี2หน้าใช่ไหมเขาให้ถ่ายแค่หน้าเดียวเท่านั้นหน้าที่มีรูปของเราหน้าหลังสำคัญมากเพราะว่ามีเลขบัตรข้างหลังอยู่เลขนั้นก็เป็นเลขที่สำคัญนะครับดังนั้นห้ามให้ผู้อื่นเห็นห้ามให้ผู้อื่นรู้นะครับแล้วก็ขีดเส้น2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดค่าที่ใบหน้าของเรานะครับแล้วก็ระหว่างเขียนนะครับให้ใช้คำว่าใช้เพื่ออะไรบัตรสำเนาบัตรประชาชนฉบับนี้นะครับใช้เพื่ออะไรแล้วก็ทำเครื่องหมายนะครับปิดหัวปิดท้ายไว้ป้องกันการเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีคนมาสวมรอยเราได้นะครับเขียนว่าสำเนาถูกต้องพร้อมเซ็นรับรองเพื่อป้องกันการลบแล้วก็ลงวันเดือนปีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพราะว่าปัจจุบันนี้มีข่าวที่เป็นข่าวดังมากเลยก็คือมีการนำบัตรประจำตัวประชาชนผู้อื่นไปเปิดบัญชีม้านักเรียนรู้จักบัญชีม้าไหมบัญชีม้าก็คือเราไม่ได้เป็นเราเนี่ยใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปใช่ไหมแต่เจ้าของบัญชีจริงๆคนที่ได้เงินไปจริงๆอ่ะไม่ใช่เราใช่ไหมครับแต่เราเป็นแค่เจ้าของในนามพอเวลาเขาไปทำผิดกฎหมายมากฎหมายก็จะมาเล่นงานเราแทนดังนั้นข้อมูลตรงนี้สำคัญมากนะครับเวลาเซ็นสำเนาถูกต้องเนี่ยต้องทำให้ถูกต้องนะครับไม่ถูกสวมรอยขออภัยครับไม่ถูกสวมรอยได้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือบัตรทำกิจกรรมเรียงฉันท์สี่สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรที่เตรียมก่อนห้อง

0: กลับบ้านได
1: ้เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบแวไรตี้ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราได้กันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงกลาบาเกนะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงกลาบามิงกลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงกลาบาชีนะคะมิงกลาบาชีถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงลาบาคิมบยามิงลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชิงก็คือค่านะคะมิงลาบาชิงมิงลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชิงกับมิงลาบาคิมยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจะมามิมีบาจะมามิมีบาหรือว่าจะมานาเมมิมีบาจะมานาเมมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจะนอนะจะนอสมชายบาจะนอสมชายบาหรือว่าจะนอนาเมสมชายบาจะนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจะมาเมียมาลูมิวบาจะมาเมียมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำคำว่าจะนอไทยลูมิวบาจะนอไทยลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจะมาเมียมาลูมิวบาจะนอไทยลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตะมี่นะฮะตะมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะฮะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตามีนาเมเบลูคอเดเลนาเมเบลูคอเดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager นาเมเบลูคอบาเดเลแล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนาเม belu kobadale name belu kobadale นะ name belu kobadale เวลาเขาถามเราเราก็เลยตอบว่าจะมามีมีบาจะมามีมีบาหรือว่าจะน้อสมชายบาจะน้อสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนต่างบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนี่ก้าวบาดลานี่ก้าวบาดลาฮูเกนี่ก้าวบาเดฮูเกนี่ก้าวบาเดเราก็ต้องบอกว่าฮูเกฮูเกแปลว่าค่ะนะคะค่ะนี่ก้าวบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนี่ก้าวบาดลาฮูเกนี่ก้าวบาเดฮูเกนี่ก้าวบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มาก้าวบาบูฮิเอนี่มาก้าวบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนี่มาก้าวบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาเช
2: ่มิงลาบาจนอนามะมิงไข่สวยบาญีมานามะอ๋อบะโลขอตะเล
3: จม่านามะซันดาบา
2: ซันดาณีก้าวเนเนา
3: ะฮอกแกณีก้าวบาเด
2: ก้าวบีเลยแล้วสิตั้วไล่ออกมาเนาะ
3: ก้าวมาบีตั้วออกมาเนาะ

0: พม่าปฏิชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเซียมาบามหิรงกาบาจะมามิมิวาเซียมาบามหิรงกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะไม่ให้ลงค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะเนาะสมชัยบาสยาวงบาเซยงกาบาเซยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากาเนาะกาก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากกับปาก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากับป๋าดาจะนอกกับป๋าถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับป๋านะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคัดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคนน่ะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเปรมาลูตะเลเบมาลุตะเลนะคะเบมาแปลว่าที่ไหนลุตะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเบมาลุตะเลเนาะทำงานที่ไหนนะบาลุตะเลบาลุตะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเบมาลุตะเลปาลุตะเลนะคะเบมาลุตะเลปาลุตะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยาวงบาสยาวงบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคนน่ะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกาลาเดเลเบกาลาเดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยางกงกาบายังโกกาบาแปลว่าจะยังกุงค่ะนะคะจะยังกุงค่ะก็คือยังโกกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้า ก้าบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางก้าวไทยในงานก้าบานะคะเราต้องพูดเหมือนชื่อเหมือนก่อนนะคะบางก้าวไทยในงานก้าบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางก้าวก้าบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงก้าบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงก้าบาคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือป๋าลาเลาตะเลนะคะป๋าลาเลาตะเลนะคำตอบคือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็สาลาเซนเดสาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนสาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเซนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาเสีย
3: มิงลาบาบาเมียกุญญีไปอ่ะมะเลย
2: เสียเยตะเป็ดอติบา
3: เอ้ห่อล่ะเบก็ลาดาแล
2: จม่าบางกาวเมียวท้ายในงานกะบา
3: จูซูบาเด
2: จีซุติมาเลยရှင
4: ่ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูด

0: หม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีฟ้าฟ้า
1: แหมวันเด็กอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรอฮึเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าฟ้าก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: ว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไรใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโป้ยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

0: แต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แบ
0: เขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
3: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
1: ไม่รู้ครับ
0: วัวค่ะและบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันไหนเอ่ย
1: เ
2: ฮ้ฮ่านี่นี่นี่นี่นี่นี่วัววัววัววัววัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรปโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่แก่นี่แก่
0: แคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

ียแหละนะว่าแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการทศมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

ากเปรียบรามายณะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไปทั่วอุษาคเนย์รอวันให้ต้นพันธุ์นั้นอย่างรากลึกผลิดอกออกผลเป็นสายพันธุ์ที่แตกแขนงปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเปรียบดังนัตกรรมแห่งท้องถิ่นที่งอกงามอยู่ณที่แห่งนี้ในบางท้องถิ่นเมล็ดพันธุ์แห่งรามายณะได้รับการทนุบำรุงและสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัยสอดคล้องไปกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันหากแต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชี่ยวกรากนาฏกรรมรามายณะบางทียังเลือกที่จะคงไว้ซึ่งความคงเดิมขององค์ประกอบดังเก่าเสมือนการแตกรากเพื่อยึดโยงไว้ให้มั่นคงท่ามกลางกระแสลมแรง

รามายณะจากรากเหง้าไว้เล่าต่อความบันเทิงเป็นเรื่องราวของไหมในอดีตการแสดงยามาซาดอถูกแทนที่โดยหุ่นชักซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมมากณห้วงเวลานั้นหากไม่มีบรรพบุรุษครูละครผู้รักษายามาซาดออาจไม่ปรากฏให้เห็นในวันนี้การรักษาไว้ซึ่งความคงเดิมของยามาซาดอที่เมืองพญาปงแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ

0: หนุ่มๆการแสดงยามาซาดอเป็นที่นิยมมากจนถึงขนาดว่ามีคนซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงมาเก็งกำไรหน้างานแต่ในปัจจุบันการแสดงยามาซาดอที่วัดฉวยนัดกู่แห่งนี้ต้องเรียกให้คนมาดูกันฟรีๆโดยจะขอรับบริจาคเงินที่ใช้สนับสนุนการแสดงตามกำลังสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของยามาซาดอท่ามกลางบริบทความบันเทิงสมัยใหม่ที่โถมเข้ามายามาซาดอยังอยู่กับชุมชนได้ชุมชนก็ยังสนับสนุนยามาซาดอแม้การแสดงยามาซาดอที่นี่จะไม่แต่งแต้มเรื่องราวสมัยใหม่แถมยังดูศักดิ์สิทธิ์และจับต้องยากแต่ยามาซาดอก็ไม่ได้กลายเป็นของเก่าที่ถูกละเลยเพราะผู้คนในชุมชนล้วนสามารถเข้าถึงยามาซาดอได้ครอบครัวของโชโชอองเป็นครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวเล่นละครยามาซาดอกันแทบทุกคนในบ้านพวกเขาเปิดเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่หน้าวัดฉวยนัดกู่ใกล้ๆกับโรงเรียนแห่งหนึ่งโชโชอองมักใช้เวลาว่างทำหน้ากากของตัวละครต่างๆในยามาซาดอขายให้แก่เด็กๆที่เดินผ่านไปมาเธอทำขายมากกว่า10ปีแล้วแถมยังขายดีเพราะเป็นเหมือนหน้ากากฮีโร่ในดวงใจของเด็กๆที่พวกเขาต่างรู้จักมักคุ้นกับตัวละครเหล่านี
1: ้น่าหน่อย
2: อากุดีนี่ดีแต่นี่เลยตัวโตแต่ยาแน่ชื่อแสบป่วยชื่อเดอมากกล้ามล่ะ
1: ฮะกล้าม
2: แต่ยาแน่เลเซนี่อมาเล็กกล้ามไหมพอถามเขาว่าปีนี้เขาจะมีฉลอง140ปีเนี่ยเขาจะลำด้วยไม้เขาบอกลำอ๋อดีมากมีตาสู้เลยอากงลงอากงลงเลยอเพอเมอากงลงกระซาแต่บอก
1: เขา
2: เ
1: น
2: ี่
1: ยน้าโหตูเลียและขนาดเดลิการ์ยามาเดลิการ
2: ์
1: ตูเลีย
0: การคงไว้ซึ่งท่วงทำนองบทร้องและเครื่องแต่งกายในการแสดงยามาซาดอแห่งเมืองพญาปงแห่งนี้ไม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในบริบทที่ต่างจากคนรุ่นก่อนละสายตาไปจากยามาซาดอเพราะนาฏกรรมแห่งชุมชนนี้ได้ปรับตัวสู่ความร่วมสมัยด้วยตัวเองด้วยการแตกรากยึดโยงตนเองไว้กับชุมชนแม้ไม่แข่งขันกับความบันเทิงสมัยใหม่แต่ก็ไม่โอนอ่อนทุกเย็นหลังเลิกเรียนจนจรดย่ำค่ำเด็กๆและผู้ปกครองจะมารวมตัวกันที่ศาสนามุนยาเพื่อเรียนศิลปะการแสดงแบบโชวาที่นี่เคยเป็นพระที่นั่งของมกุฎราชกุมารแห่งเมืองโซโลแต่ในปัจจุบันทางพระราชวังเปิดที่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนทั่วไปใช้ในการเรียนการสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นเสมือนเป็นการสนับสนุนให้เห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม
3: Jadi anak, konsep saya anak sebagai penyangga budaya bangsa.
4: Anak-anak yang belajar di sini usianya mulai dari berapa?
3: Mulai dari TK sampai SMA. Sama ibu-ibu ini juga belajar menari. Anaknya, dia belajar, terus ibunya juga belajar menari.
4: Sudah lama belajar tarian?
5: Sudah. Saya sudah 2 tahun.
4: Kenapa suka tarian?
5: Karena kita dapat melestarikan budaya Jawa. Dan juga kita dapat menambah pengetahuan kita
6: dan wawasan yang lebih.

0: ประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลนำไปสู่การเปิดพื้นที่ให้ศิลปินในเมืองโซโลละลายพฤติกรรมลบเส้นขอบเขตของจารีตที่เข้มงวดสู่หนทางของการสร้างสรรค์วงดนตรีเกิมลากาเป็นวงดนตรีโมเดิร์นกาเมลันที่ผสานท่วงทำนองเก่าแก่ของวงกาเมลันเข้ากับดนตรีสมัยนิยมสมาชิกในวงมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งสุรากาตาหรือที่รู้จักกันในนามของอีซี
1: ่Kenapa band ini dipakai musiknya campuran antara lama dengan baru. Ada gitar kayak ini yang baru kan, ada bass yang baru ini kan gamelan kan yang lama, itu juga yang lama. Tahu tak, kenapa band ini ถึง ได้ รวม music หรืออุปกรณ์การเล่นดนตรีระหว่างของเก่ากับของใหม่
2: ya. Ya, jadi kami memang sengaja memadukan instrumen gamelan. Bahan dasarnya gamelan, kemudian kita kolaborasikan dengan alat-alat yang diatonis kalau kita menyebutnya. Jadi ada saksofon, ada bass, kemudian ada mandolin. Drum kita set sendiri nih, jadi tidak ini custom drum gitu. Sebenarnya untuk cara kami memperkenalkan gamelan dengan kekinian untuk anak-anak muda.
1: ก็ของเขาเขามีแนวคิดว่าการที่เล่นดนตรีสมัยใหม่เนี่ยจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักดนตรีชนิดเก่าๆพวกเขาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาวงดนตรีประสานกันระหว่างกาเมลังซึ่งเป็นรัฐบนอุปกรณ์ดนตรีสมัยก่อนมารวมกับดนตรีสมัยใหม่อย่างเช่นพวกกีตาร์พวกเบสหรือว่าเป็นพวกแซกโซโฟนอะไรอย่างนี้เพื่อให้คนเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักอุปกรณ์การเล่นดนตรีรุ่นเก่าไว้มั่ง
3: ออกงานตอนนี้ยังเป็นนักเรียนอยู่หรือว่าทำงานกันแล้วคะ
1: Sekarang masih mahasiswa atau sudah kerja
2: ini mahasiswa semester awal terus ini semester awal juga ini sudah S2 saya guru teacher karawitan gamelan
1: อันนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายอันนี้กำลังเรียนปริญญาโทและตัวเขานี่ก็เป็นอาจารย
3: ์เรียนที่ไหน
1: สกอล่าดีมานะ
2: อิซีสุรากาตา
1: อิซีสุรากาตา
2: อินสติทูตเซนีอินโดนีเซีย
0: ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของเหล่าศิลปินแห่งเมืองโซโลเด่นโลดแล่นอยู่บนเวทีได้โดยไม่ถูกผูกขาดกับความเก่าหรือทันสมัยกลับถูกร้อยเรียงประสานกันจนเกิดเป็นท่วงทำนองและจังหวะที่ร่วมสมัยซึ่งก็ทำให้ลีลาการแสดงมหากาพย์เก่าแก่เปิดรับกลุ่มผู้ชมได้กว้างมากขึ้น

เมืองโซโลขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่เมืองหนึ่งของเกาะชวาการเกื้อหนุนศิลปะวัฒนธรรมจากพระราชวัง

ภาพแวดล้อมทางศิลปะของเมืองโซโลหล่อหลอมผู้คนให้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานแหวกขนบและผลงานการสร้างสรรค์เหล่านี้เองก็สะท้อนกลับมาเป็นบริบทที่ก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์ที่วนเวียนอยู่ในวิถีของผู้คนไม่รู้จบระหว่างอยู่ที่เมืองโซโลทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Solo International Performing Art หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกสั้นๆว่า SIPA งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนักแสดงจากอินโดนีเซียและเกือบทั่วทุกมุมโลกจะมาร่วมกันแสดงนาฏศิลป์แห่งท้องถิ่นของตนโดยแต่ละโชว์จะประสานการแสดงดั้งเดิมเข้ากับท่วงท่าที่ร่วมสมัยงานซิปป้านี้เองที่เป็นสิ่งยืนยันให้ทีมงานเห็นว่าเมืองโซโลผู้เป็นเจ้าภาพให้ความสำคัญกับศิลปะการแสดงมากเพียงใดทั้งยังสะท้อนให้เราเห็นว่านาฏกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เป็นวิถีแห่งวัฒนธรรมชวาศิลปะการแสดงจึงแตกยอดผลิดอกออกผลอย่างไม่อาจหยุดยั้งเพราะมีผู้คนที่สนใจดูแลรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้แห่งนาฏกรรมต้นนี้

0: ในฐานะนักเต้นร่วมสมัยที่ออกแบบการแสดงด้วยการรวมท่วงท่าแบบโขนมาประยุกต์กับการเต้นรำร่วมสมัยพิเชษฐ์กลั่นชื่นเผยให้เห็นถึงแก่นของการร่ายรำโดยปลอกเปลือกและเครื่องทรงของชุดที่ใช้ใส่ในการแสดงตามขนบเดิมเผยเห็นเนื้อแท้และการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกายที่สื่อสารด้วยท่าทางอย่างนาฏศิลป์ไทยความร่วมสมัยแบบไม่ไร้รากของพิเชษฐ์ทำให้การแสดงนาฏศิลป์ไทยกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงของคนยุคนี้ได้อย่างไม่แปลกแยกผลงานที่สานต่อมาจากรากเหง้าเดิมเพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เป็นอะไรที่เขามองว่าไม่ตายตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขามองศิลปะไทยให้ลึกเข้าไปถึงแก่นจนนำมาสร้างเป็นผลงานที่บอกเล่าถึงความคิดเรื่องราวและเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันตามทัศนคติของศิลปินและแทนที่จะเป็นหัวโขนที่เต็มไปด้วยสีสันหรือเครื่องแต่งกายเต็มยศของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พิเชษฐ์กลับใช้หัวโขนสีเงินสลับดำพร้อมกับชุดที่มีเพียงกางเกงดำคาดด้วยชายไหวผ้าปิดก้นและรัดอกประดับเลื่อมสีเงินที่ดูแปลกตามาใช้ในการแสดงที่เขาดัดแปลงขึ้นมาในชื่อว่าขาวดำ
1: มันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหัวใจของมันนะก็คืออันนี้เป็นห้อยข้างนะห้อยข้างอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้อยหน้านะฮะอันนี้เป็นห้อยหน้าครับอันนี้เป็นห้อยก้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรัดเอวนะคือโดยปกติแล้วใน tradition เนี่ยรัดเอวกับห้อยก้นเนี่ยมันแยกออกจากกันเป็น2ชิ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามีความจำเป็นมันเสียเวลาในการที่เราต้องมาแยกกันด้วยซ้ำไปนะฮะก็เลยใช้วิธีการคือ2ชิ้นเนี้ยมัดรวมกันได้นะครับห้อยหน้าก็ยังโอเคเป็นห้อยหน้านะฮะเอาไว้ปิดนะฮะแล้วก็ห้อยข้างแยกเป็น2ชิ้นเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อมันเอาไว้รัดเป็นเกาะอกนะเป็นรัดเป็นเกาะอกตรงนี้นะเนี่ยจบแล้วนะฮะแล้วโดนลองย่อเต็มเหลี่ยมดูหน่อยเห็นไหมฮะพอมันถูกย่อเต็มเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยนะตัวเนี้ยมันก็จะกลับไปอยู่ตามวิธีการของมันแบบจารีตเหมือนเดิมนะฮะพอมันย่อมาก็จะมีอันนี้อยู่ข้างหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นนะทีนี้อะไรบ้างที่เราไม่ได้เอามาใช้นะมันจะมีผ้ายกผืนหนึ่งแล้วก็จะมีรองพอกตรงนี้ฮะที่เป็นแลนดิ้งใหญ่เป็นผ้ายกเราตัดอันนี้ออกนะคือสาเหตุที่เราตัดมันออกเพราะว่ามันทำให้เราไม่เห็นโครงสร้างของเท้านะพอเวลาโดนย่อเนี่ยนะเราจะไม่เห็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของเท้าสวยๆแบบนี้เพราะมันจะเป็นแลนดิ้งใหญ่ที่มันนูนๆขึ้นมานะเราก็ตัดอันนี้ออกเพื่อให้เห็นโครงสร้างของร่างกายที่มันมีความสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเอาร่างกายออกมาให้เห็นเชฟมันเป็นเรื่องความงามเพราะว่านักเต้นเรามีความสมบูรณ์

0: ากเปรียบโขนเป็นอาหารไทย1จานการแสดงร่วมสมัยชุดขาวดำหรือ Black and White ของพิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company ก็คงจะเหมือนกับอาหารฟิวชั่นที่แม้หน้าตาและรสชาติจะไม่จัดจ้านครบรสตามตำรับอาหารไทยแต่ถ้าได้ลองลิ้มชิมรสดูแล้วก็รู้เลยว่าอาหารจานนี้ก็คืออาหารไทยที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ให้ทานง่ายและถูกปากคนส่วนใหญ่และแม้ว่าขาวดำจะไม่ได้แสดงเรื่องรามเกียรติ์แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ของตัวละครระหว่างลิงยักษ์และมนุษย์มาเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างการแสดงชิ้นใหม่ผ่านการร่ายรำและการเต้นของนักเต้น6คนที่มีพื้นฐานการเคลื่อนไหวมาจากโขนซึ่งถูกพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างประณีตให้เป็นการเต้นที่มีความเป็นสากลมากขึ้นทั้งท่วงท่าและการแต่งกายซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นโขนแบบไทยๆไว้อย่างแยบยล
1: ผมเอากระบวนการของท่ามาใช้เนี่ยเราหยิบนะฮะเราหยิบพื้นฐานของมันมาใช้เลยแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือพัฒนาเราพัฒนาในสิ่งที่มันไม่เคยมีคนพัฒนาได้หรือทำได้ลงไปในนี้อีกนะครับผมเอาภาพที่ถูกเขียนอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพจับเนี่ยเอามาสร้างให้มันเกิดการใช้ได้จับ1จับ2จับ3จับ4นะฮะขึ้นลงกันอย่างเป็นระบบนะฮะโดยใช้หลักการและเทคนิคที่เป็นงานจิตรกรรมนะฮะหลักการและเทคนิคที่เป็นการจิตรกรรมก็คือเป็นลายเส้นแบบจิตรกรรมเป็นการเขียนแบบจิตรกรรมที่เป็นเส้นโค้งที่วงที่สอดประสานกันเหมือนกับลายไทยขึ้นลงแล้วก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะฮะต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราทำในขาวดำแล้วก็ในโขนแบบที่เล่นกันอยู่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ทำและทำไม่ถึงในขั้นตอนเหมือนที่เราทำเราพัฒนามันไปอีกนะครับ

การเดินทางตลอดหลายสัปดาห์ของทีมงานเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวของนาฏกรรมรามายณะในอุตสาคเนทำให้เราเห็นว่าดินต่างถิ่นนั้นหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะให้เติบโตขึ้นอย่างแตกต่างกันไปคำนิยามของการอนุรักษ์ช่างลื่นไหลสำหรับบางท้องถิ่นการอนุรักษ์คือการนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอดผลิดอกออกผลแต่ในบางท้องถิ่นเช่นที่เมืองพญาปงกลับเลือกที่จะเสริมรากยึดโยงนาฏกรรมรามายณะเข้าสู่ชุมชนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แห่งบรรพบุรุษครูละครแต่ไม่ว่าการอนุรักษ์จะออกมาในรูปแบบใดเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะจากอินเดียที่ถูกหว่านออกไปก็ได้เติบโตกลายเป็นนาฏกรรมท้องถิ่นของดินแดนในอุตสาคเนไปเสียแล้ว

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแ

0: จ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนตาย
1: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ู่แล้ว
1: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
2: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะ
1: ขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เดียมันก็จะสันอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนก็จะสันสาขาเรียนแพ้นั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150
7: 130
6: โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
6: ทุกๆวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: โอเคไม่ผมไม่หมดเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกลั่นอ
6: าหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณไก่
6: เพราะเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
5: ้โอเค
6: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่1 กระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่

0: ที่ครูซื้อไปหั่นไก่นะครับผมมัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
1: ประมาณ1เดือน
0: 1เดือน
1: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่คุณมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
0: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
1: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
0: ครับ
1: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
0: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
1: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
0: ครับผม
1: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
0: เหมือนเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งป่ะคร
1: ับใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
0: ทักษะชีวิต
1: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้
1: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
2: เข้ามาแรกเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
3: ลงมาเอานี้ก็เลย
4: ไปเหรอ
5: ไป
4: เลย
5: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนะครับคุณมาครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เ
0: ดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: มันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำเลยมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศหนึ่งคืนได้ไหมครับผม
1: ได้ครับ
0: ผมจะขอพร้อมครับ
1: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: กว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับ
2: อุ๊บ
1: ตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําเวรกันก่อนทําหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทํากับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม

0: ชื่อเด็กชายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
1: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
2: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหนูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
4: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมตรงจุดต่างๆ
5: ก็ห้องเรียนสาขาเรียนแพทย์เรียนเนี้ยเรียกว่าเรียนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
4: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
5: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
4: ครับ
5: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
4: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
5: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
4: อ๋อเป็นคืนนี้เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
5: ับ ใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาก็จะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
4: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
5: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
4: ครับ
5: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
4: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
5: ครับ
4: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
5: ข้างแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลังหนึ่งหลัง
4: ครับ
5: ก็จะเป็นแพโล่งๆ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
5: ได้ครับเชิญครับ
4: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
5: อันนี
4: ้เล้าไก่ครับ
5: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำภาคนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงเนี้ยชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองเว้ยลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
6: ไม่เอาเลย
5: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็น

0: งั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอหกผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์จะมาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่หนึ่งปี
1: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่ห้าเราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
1: เอาคะแนนเราไป
0: บวกจนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสันโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรือนแพออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรือนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างนึงที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
1: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: หัวรอสะกดดิ
1: ห
0: ั
1: วรอ
0: สระอะไร
1: ซ้ายขวา
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
0: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับผมแล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
0: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: ทิ้งเราไว้เลย
0: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั่งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่าม
0: ีหรือเปล่ามีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
0: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพร่เนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
2: ครับ
0: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุ

0: การมันเป็นยังไงครับ
1: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
0: ครับ
1: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียนอยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะเราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
0: ครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
1: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแล้วก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
0: วันนี้รบกวนครูมาทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเง
1: ี้
0: ยจนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบคุยไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไรเราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมสุ่มมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญเอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: ครูมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูอะครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอะครู
1: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอะครู
1: ครับ
2: เราใจหายไหม
1: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงไหมครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
1: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
1: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรียนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครู

0: าดออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาดอยู่นานๆครับ
1: ผมคิดว่าครูมาดเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาดครับ
2: ครูมาดเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูมาดจะตังครูมาดให้เอง
3: ครูมาดเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาดสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาดและไม่อยากครูมาดทิ้งพวกเราไป
4: ตอนครั้งแรกที่ครูมานะเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาดนะคะครูมาดครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
5: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาดไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาดเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาดเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาดเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
6: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
7: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาดแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อน

0: แม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขละละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดัง

ทั้งจักรวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญา

คาตะมโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุตถวัจจนังชะนะกา

ภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจะ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทมาปะยันโตอิทธูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราช

มีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลาย

ทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธะเคนะสุทัตถะหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้วานนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อัน

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่1ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกใช้ความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่2แต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุข
หลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมย์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่3ก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาคว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลส
บางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่า

0: เคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลัก

ของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายหับรายหับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายหับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายหับรายหับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กฎนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทุนเงินทุนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะ
ใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงไปเลยนะคะหรือททหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยน่อนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอิค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนเราก็นำสระอิค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอิมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทึนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะโนนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยน่อนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท้อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะออโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอำค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับ
ฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะ

0: โฮเฮือนหางขึ้นค่ะโฮเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางโฮเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัวสองหัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมีสองหัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยเมื่อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่าเมื่อวานนี้ข่อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาเราไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบ่มืด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกค่อยพาเราไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
2: ้เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
2: เออล้มให้ฟังเดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเฮาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเฮียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
2: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไก่บ
1: อก็บ่ไก่ปันใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นและออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกะแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
2: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นน้ำ
2: แท้ๆเธอหน้าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
1: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปน้ำกันเนาะค่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วแล้วสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
2: ้ปะก็ดีคือกันเวียกค่อยคาไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
1: ค่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอท่าเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงค่อยร่วมกันใหม่เนาะ
2: เออเอาสั้นแหละ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะพอได้

0: ไปเถือบ่ได้ไปเถือหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเถือเถือหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเถือก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถือบ่ได้ไปเถือหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนัก เบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนาคุณแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้รุกคืบเข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เพราะเป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ 1,900,000 กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล
0: ้วเราใช้จนเกือบหมดแล้ว
1: ใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกัน

นะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนยา

0: นวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเม
1: ื่
0: อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: นี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอญี่ปุ่นถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารเนี่ยต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลซูการ์โนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูการ์โนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูการ์โนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ

0: 2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะคร
0: ับเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: คนเยอะ
2: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตานะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนา
0: ดเป็นแพเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็น2ค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่าย1ก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
0: ค
2: ราวนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจและฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็น เอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดในปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
0: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
2: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกลับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ

0: 20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: สู้ชีวิตมากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รัก ประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไม่มี
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยในแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 70-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับ

0: ซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: ก็อยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: เข้าใจ
1: ประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่

0: ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์กเนี่ยได้เป็นผู้ติดตามท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วยคุณมาร์กเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: ทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลีย ในช่วงมีนาคมนี
0: ้ใน
1: กรอบการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์กเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์กจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์กคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลี่บิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
1: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
0: คะ
1: ซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่า ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศนะจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
1: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังโอซีครับ
1: ดูหนังโอซี
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก Good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบ
0: ใช่ครับ
1: นะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับ แล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศแรก
0: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเ
0: ร
1: ื่องมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากมากครับ
1: มีน้ำใจมากมาก
0: มีน้ำใจมากมากครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้างได้
0: ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: โอ้ผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทย ที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด้วยตัวเองด้วยอาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่
0: ไม่จริงไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภาค
1: อีสาน
0: สดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่า ผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอ
1: นอนนะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บางครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวย์มีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีปลามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราและก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์นอกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอดโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่7สิงหาคม2569นะคะวันนี้ทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกค่ะจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่ค่ะสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจาก2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียค่ะและปัจจัยที่2มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วง 9-10 สิงหาคมนี้พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 7-9 สิงหาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่7-9สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักมากวันที่7สิงหาคม2569ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะต่อมา8สิงหาคม2569คาดจะเกิดฝนตกหนักมากในภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดตราดสุดท้าย9สิงหาคม2569แม้จะไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากแล้วแต่จะยังคงเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ได้อยู่ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมต่อมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะฝนตกหนักครอบคลุมเกือบทุกภาคเลยค่ะระวังอันตรายจากฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะและท่านใดค่ะที่จะเดินทางไปแถบประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะคะอย่าลืมค่ะเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Oi! Oi! ไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: พี่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนพี่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เอ๊ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจังเลย
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ๊ย
1: อุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโคลงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลา

0: ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
2: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
2: เจริญพร
3: ขอยังชั่วหน่อย

0: เยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี 2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
3: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ

0: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
0: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายระบบหลายจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินสุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินสุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินสุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการสุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินสุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินสุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินสุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการสุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินสุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการสุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการสุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินสุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการสุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินสุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินสุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการสุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนสุดตัวลงหากพบเห็นการสุดตัวของ

0: ผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก

0: าจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
2: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีอีและผงเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ัสดีค่ะนีฮาวคอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทาย

0: ไปพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันถิตารีวงสว่างพาณิชย์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้นำไปใช้ได้จริงนะคะที่สำคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนำสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวี่วากักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนหนึ่งในภาษาอาเซียนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือภาษาเวียดนามนะครับซึ่งก่อนจะมาทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามเราต้องมาทำความเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะภาษาเวียดนามหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตียงเวียดนะครับเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษาราชการของประเทศเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเวียดเมืองนะฮะตระกูลย่อยมอญเขมรนะฮะแล้วก็อยู่ในตระกูลภาษาออสโตเอเชติกนะครับภาษาเวียดนามยังสามารถแบ่งออกเป็น3ถิ่นใหญ่ๆนะครับคือภาษาเวียดนามถิ่นเหนือนะครับจะยึดสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงหลักนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามถิ่นกลางนะครับจะยึดสำเนียงของเมืองเว่นะฮะและภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะยึดสำเนียงโฮจิมินห์นะครับภาษาเวียดนามถิ่นเหนือจะมี6วรรณยุกต์ส่วนภาษาเวียดนามถิ่นกลางและถิ่นใต้นะครับจะมีเพียง5วรรณยุกต์นะฮะซึ่งภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะมีการออกเสียงที่ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างการสื่อสารของชาวเวียดนามด้วยกันนะครับส่วนระบบเขียนของภาษาเวียดนามนะครับใช้ระบบเดียวกันทั้งประเทศนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็นสำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงถิ่นเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับโดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมอันเกิมนะฮะแปลว่าน้องกินข้าวนะฮะแอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกิมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทำให้เป็นประโยคคำถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคำว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกิมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่า1,000ปีนะฮะนับตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนคริสต์ศักราชจนกระทั่งถึงค.ศ.939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษานะฮะภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับโดยประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามได้มีภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่มรับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคำศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนรวมทั้งการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับอักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจื๋อหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจาก อักษรภาษาจีนแล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจื้อโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจำนะฮะจากนั้นลาวคริสต์ศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชชันนารีชาวชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนำอักษรโรมันเข้ามาใช้นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนานุกรมอานามิสโปรตุกีสลาตินนะครับซึ่งใช้ระบบการเขียนด้วยอักษรก๊วกหงือนะครับจำนะครับอักษรก๊วกหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการเริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาปรับใช้นะครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรหงือนะครับจากนั้นอักษรก๊วกหงือก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรก๊วกหงือเนี่ยเป็นอักษรที่จำง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดจำนะครับประกอบกับผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรก๊วกหงือเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหายไปท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื๋อก๋ายเตียงเบียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วยตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาเน้นย้ำที่สุดนะครับก็คือเสียงอ่านเพราะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการนำไปสะกดคำนั่นเองนะฮะขณะที่ชื่ออักษรเราก็ควรรู้ไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามยังนิยมใช้อยู่นะครับยังนิยมใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า ATM นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก ATM คนเวียดนามจะเรียกATM นะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้อง ATM นะฮะซึ่งคำว่าซึ่งชื่ออักษร ATM เนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิยมบอกเรียงตัวโดยเรียกชื่ออักษรเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าเป็นคนไทยจะสะกดว่า PISIT นะฮะแต่คนเวียดนามจะไม่ออกเสียงเช่นนี้นะครับคนเวียดนามจะออกเสียงว่า PEAT นะครับพอบอก PEAT คนเวียดนามเขียนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับ R ตัวที่2 R เอ B C Z สังเกตตัว Z หรือว่าตัว D ที่ไม่มีขีดนะฮะเสียงจะสั่นนะครับออกเสียงใหม่ฮะ Z เสียงสั่นนะครับต่อมานะครับออกเสียงธรรมดา D ต่อมา A A คราวนี้ตัว G นะครับตัว G ออกเสียงสั่นเหมือนกันนะครับพร้อมกัน Z เสียงสั่นนะฮะต่อมาตัว H นะครับเวียดนามออกเสียงว่า Hardต่อมานะครับอีหงันนะครับอีหงันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัวอีแต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่าอีหงันหงันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกันกาเอลเอมเอแอนเออโอเอเปกูดูตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกัน error นะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทย error นะฮะต่อมาตัว S นะฮะ SC ต่อมา T U U ดูตัว V ดูตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นนะครับออกเสียงว่า V นะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกัน V ต่อมาอีก4 E นะครับสังเกตตัว Y ทำไมออกเสียงเหมือนตัว I ทำไมเป็นตัว E เหมือนกันก็คือตัว I มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่า E งันส่วนตัว Y หางมันยาวเลยเรียกว่า E สายนะครับ E สายนะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่าสายนะฮะคำว่าสายหรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอ้าวสิอ้าวสายคุ้นหรือยังฮะอ้าวสายบางหนังสือเขียนว่าอ้าวไดนะฮะคือซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับอ้าวสายหรืออ้าวใหญ่นะฮะคือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับอ้าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่าสายแปลว่ายาวเลยกลายไปว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาเวียดนามดังนั้นท่านผู้ชมต้องจำให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะอาต่อมาอาเอเบนิดหนึ่งนะครับสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยเราจะออกเสียงว่าเบอร์นะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับอีกรอบตัว B นะครับออกเสียงเบอร์ต่อมาเกอนะครับเสียงกอไก่ธรรมดาต่อมาตัว D ตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั้นนะครับพร้อมกันเซเซนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเซต่อมาเดอะอันนี้ตัวดอเด็กธรรมดานะครับเดอะต่อมาแอเอหยุดที่ตัว G นะครับตัว G เนี่ยสำคัญตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงก้องอ้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลำคอนะฮะพร้อมกันเกะนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเหอะอีเกสังเกตตัว K ออกเสียงเหมือนกับตัว C ออกเสียงว่าเกธรรมดากอไก่นำนะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเลเมเนอโอเอเปกวสังเกตตัว Q ออกเสียงยังไงออกเสียงกอไก่กับวอแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวนะฮะต่อมาตัว Rนะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัว D dog เมื่อกี้นะครับออกเสียงสั่นเหมือนกันออกเสียงว่าเซนะครับเซต่อมาตัว S นะครับออกเสียงเซธรรมดาเสียงไม่สั่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกันเตอูอือตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นพร้อมกันเวนะครับและต่อมาตัว X ออกเสียงว่าเซนะครับเสียงไม่สั่นซึ่งตัว X กับตัว S จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว Y ออกเสียงว่า E นะครับ E นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1นะฮะคืออักษรตัว Q ต้องปรากฏคู่กับ U เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวไม่ได้นะฮะอักษร2นะครับคือตัว D G I และตัว R ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่าเซหมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว C กับตัว K นะครับออกเสียงว่าเกะเสียงไม่ก้องออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับในภาษาถิ่นเหนือต่อมาตัว S และตัว X นะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเสะเสียงไม่สั่นนะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวอย่างคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันอามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสำหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอาอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเอิมแปลว่าเสียงหรือพยางค์นะครับต่อมาเบะบอนะครับบอทราบไหมฮะบอแปลว่าอะไรบอวัวนะฮะต่อมาเกะกาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาเซซาซาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดดาดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมา แอมแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต้อม

0: มากคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคานนะครับต่อมาเกะตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงก้องนะครับเสียงก้องเกะอ่านตามกากาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะต่อมาเหอะหาหาหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามนิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพาะมากในภาษาเวียดนามต่อมาอีอีมอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกะแกมแกมแกมแปลว่าไอศครีมนะฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเลอะลาลาแปลว่าเป็นหรือคือต่อมาพร้อมกันเมะนะครับเมะหมาหมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนะนานาแปลว่าน้อยนานะครับต่อมาอกอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอมโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่งเรียกว่าแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดคืออะไรรถกอดคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับต่อมาเกิมเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปะแดดแดดแปลว่าสวยนะครับฉะนั้นแอมแดดแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมากวะกวาสังเกตกไก่วแหวนควบกันนะฮะกวาแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยคต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฟุเอิมในภาษาเวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้ายนะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะประกอบด้วยพร้อมกันนะครับเบเกเซเดเกตัวจีตัวจีนะครับเสียงก้องนะฮะต่อมาเหเกเลเมเนเปกวเซเซเตเวเซนะครับทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสมกันต่อนะฮะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเจอสังเกต ch กับ tr ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว gh กับตัว g ออกเสียงเหมือนกันเสียงก้องพร้อมกันเกะนะครับต่อมา gi ออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว kh ออกเสียงว่าเคนะฮะพร้อมกันต่อเงะนะครับสังเกต ng กับ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันคราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว nh นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเยอะนะครับอีกรอบเยอะนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิดนะฮะต่อมาเฟอเธอเกวนะครับกวกอไก่วอแหวนควบกันขณะที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกะเจอเมเนเงเยเปเตนะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวแล้วก็สระผสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกันอาอาเอแอเออีนะครับสังเกต e มี2ตัวคือ i และ y ออกเสียงว่า e นะครับต่อมาอโอเออูเออเสียงสระผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเอียนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกันอีเอเอียอีอาเอียและอีอาเอียนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับหน่วยเสียงที่2พร้อมกันนะครับอือเออเอืออืออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกัน อูโออัวและอูอาอัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับ
1: จ้าวแอม
2: แอมจ้าวจีอา
1: hôm qua chị thấy em mặc áo dài xinh quá nhỉ
2: cảm ơn chị chị sẽ đi đâu ạ
1: chị sẽ đi ăn cơm em ăn cơm chưa
2: rồi em ăn rồi ạ em xin đi thi đã
1: chúc em may mắn nhé chào em
2: vâng em chào chị ạ เราเริ่มต้นรู้จักกับประเทศเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่เวียดนามมั้ยคะ
3: ครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะ คือมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปี
2: โอ้โหถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: ก็พอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปมาก็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
2: ครับค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมาก
3: ครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะแนวยาวเหมือนบ้านเรา
2: ค่ะ
3: นะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมติภูมิอากาศเนี่ยจะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมี4ฤดูบ้านเราจะมี3ฤดู
2: น
3: ะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวหนาวนี่หนาวมากนะฮ
2: ะ
3: อย่างสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาปาเนี่ยมีหิมะตกบางปี
2: โหอยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตกด้วย
3: อยู่ใกล้ใช่ครับเพราะว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอินโดจีนนะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรานะฮะคือมีอากาศคือมีฤดูเนี่ยฤดูกาล2ฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝน
2: เป็นร้อนชื้นใช่ไหมคะ
3: เป็นร้อนชื้นครับ
2: อืมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าอย่างบอกว่าภูมิประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S ที่บอกว่ายาวลงมาอย่างนี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: แตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนามนะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ500,000กว่าตารางกิโลเมตร
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ 300,000 นะครับซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขานี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับทำให้ในปีนึงเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ 5-10 ลูก
2: Oh.
3: นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 ลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามนี่เข้าประจำเข้าทางภาคกลางนะฮะแต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
2: คือยังไงคะอาจารย์
3: คืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ 80% ขึ้นไปนะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ
2: ่
3: ครับ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของเวียดนาม
3: ก็ชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยนะครับแต่เมืองที่ชอบนี่คือเมืองซาปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดเหล่ากายนะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะฮะประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ 1,600 เมตรนะฮะอากาศดีนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วยนะครับและเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮ
2: ะ
3: คนก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่นี้คนไทยตอนนี้กำลังนิยมไปเมืองซาปา
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย
3: ใกล้ด้วย
2: แล้วก็มีหิมะตกด้วย
3: มีหิมะตกด้วย
2: ไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วถ้าจะแนะนำให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะ
3: ฤดูหนาวเลยฮะ ซาปาเนี่ยอากาศเย็นตลอดปีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร์
2: ไม่มีแอร์เลย
3: เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ยบางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมากนะครับเขาเรียกว่าซาปาในม่านหมอกนะฮะบรรยากาศดี
2: ถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะอาจารย
3: ์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนถ
2: ึ
3: งประมาณกุมภาพันธ์ใช่คล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางครั้งเนี่ย7องศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมัธยมเขาจะให้อยู่ทันทีเพราะว่ากลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพ
2: อ๋อค่ะอาจารย์ถ้าถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่
3: ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางร้านพูดภาษาไทยได
2: ้ภาษาไทยเลยเหรอคะ
3: พูดภาษาไทยได้อย่างสมมติร้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนาม นะฮะคนเวียดนามก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆคนไทยฮะก็มีได้บ้างก็พอได้ก็
2: สล
3: ับ
2: ไปก็พอสื่อสารกันได้แล้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาเวียดนามแล้วก็ได้รู้จักกับเวียดนามไปพอสมควรแล้วการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสา
0: ระ
1: คิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: เกีย
1: วใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ
0: ครับ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยิ้นด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยจีอิรอมุนวอนเฮยองอิมิดาช่อมเบเกสนิดาชาลบุตักดริมิดามันนาซอพังกับสมิดานี่ค่ะประโยคค่ะ
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรมุนวันเฮยองอิมีดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมุนชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมีดาอิมีดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมุนวันเฮยองอิมีดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเชอิรุมุนตูนวรัชชื่ออิมนีดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึนวันเฮยองอิมมีดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวันเฮยองค่ะจอนึนวันเฮยองอิมมีดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เชอิรมุนวันเฮยองอิมมีดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึน
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อไปใช้พุทธักตือริมนีดาใช้พุทธักตือริมนีดาฝักเหนือฝักตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ชัลพุทธักตูริมนีดา
0: ชัลพุทธักตูริมนีดา
1: อ๋อตูริมนีดา
0: ตูริมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: ชัลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ชัลพุทธักตูริมนีดา
1: ตูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพัง

0: ครับใช้ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
1: จะจะ부탁드립니다จะ부탁드립니다ใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็ขออะไรก็จะ부탁드립니다ตัวเจอครั้งแรกให้อยากให้สนิทกับเขาก็แนะนำว่าจะ부탁드립니다ก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันน่าชอบังกับสมิดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่เจอครั้งแรกค่ะ
0: ถ้าเป็นมันนาซอพันกับซิมลิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหมือนยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
1: อ๋อชออึมเพกเกสซิมิดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีต้นที่เจอครั้งแรกค่ะชออึมคือว่าครั้งแรกเพ็กเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยการเบื้องกัน
0: แต่ว่าฝั่งเหนือฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพ็กเก็ตซึมนิดา
1: ค่ะเดอฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชาลบุตักดริมมิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าชอมเบกเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out Hangukoro Mario

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตอนที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมคะผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าชอนึนเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้นานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันคือชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮังกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮังกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซารามเยโย
0: แทกุกซารามีเยโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: แทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก
0: ็แทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้อง

0: แล้วก็ต่อด้วยมีเยโย
1: เยโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามีเยโยเป็นคนไทย
0: ก็แทกุกซารามีเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: สารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
0: ็
1: ได ้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะ
0: อ
1: ย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามสารามคนเวียดนาม
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
1: ค่ะ
0: นามเหมือนกันนะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค
0: ่
1: ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซารามเทกุกซารามเวียดนามซาราม
0: ครับ
1: ใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลีฮันกูเกโซวัตซอยฮันกูเกโซจากเกาหลีว
0: ัต
1: ซอยมาแล้ว
0: ก็มาจากเกาหลีค่
1: ะครับฮันกูเกโซวัตซอยใช่ค่ะ
0: อัน
1: นี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเ
0: กา
1: หลีฮันกูเกโ
0: ซวัตซอยเช่
1: นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือเทกูเกโซวัตซอยใช่ถูกต้องค่ะเก
0: ่
1: งมากค่ะแล้วต่อไ
0: ปก
1: ็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็선생님이에요ด
0: ิฉันเ
1: ป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูดใช่ค่ะเป็นอาจ
0: ารย์선생님이에요그래서
1: 그아
0: 침
1: 아라이고브리안아침따이러이카음그럼변변이래이
0: 래이양아침은이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래
1: 이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래
0: 이래
1: 이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래
0: 이래
1: 이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이
0: 래
1: 이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이
0: 래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이
1: 래이래이
0: 래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래
1: 이래
0: 이래이래이래이래
1: 이래
0: 이래이래이래이래이래이래이
1: 래이래이래
0: 이래이
1: 래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이
0: 래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래
1: 이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이
0: 래이래
1: 이래이래이래이래이래이래이래이래이
0: 래이래이래이
1: 래이래이래이래이
0: 래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이
1: 래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이
0: 래이래이래이래이래이래이래이래이
1: 래이래이래이래이래이래이래
0: 이래이래이래이래이래이래
1: 이래이래이래이
0: 래이래이래이래
1: 이래이래이
0: 래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래
1: 이래이래이래이래이래이래이래이래
0: 이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이래이 แต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่าถ้าเมโตมันนาย
0: อถ้าเมโตมันนาย
1: ถ้าเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งนึงมันนายคือพบกันถ้าเมโตมันนายพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: ถ้าเมโตมันนายแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นก็ได้ท้าวแม่มันนายหรือโตมันนายก็ได้ค่ะ
0: โตมันนายก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช้ได
0: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ท้าวแม่โตมันนายหรือว่าโตมันนายก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุพยมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be No. 1นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตได้เกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: ถ้าให้คุณเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณระหว่างครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงการงานและสุขภาพคุณจะเลือกอะไรเป็นอันดับแรกครับ
2: ครอบครัวแล้วกันค่ะเพราะครอบครัวมันเป็นรากฐานของทุกอย่างในชีวิตอะค่ะ
3: แล้วสิ่งสุดท้ายอะ
2: สิ่งสุดท้ายการงาน
4: ครอบครัวมาก่อน

0: ผมรักครอบครัวมากกว่าครับตัวเองกับครอบครัวเลือกครอบครัวมากกว่า
1: อะไรจะมาอันดับแรกคะ
2: สุขภาพค่ะ
1: แล้วเลือกดูแลสุขภาพด้วยวิธีไหนที่ไม่ออกกำลังกาย
2: ต่างคนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องรีบออกไปทำงานเวลาที่จะไปปั่นจักรยานมันก็คงน้อยลงก็เลือกแบบถ้าให้ออกกำลังกายก็เอาแบบเดินดีกว่า
3: ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งสิ้นแต่สำหรับสุขภาพที่หลายคนกลับมองข้ามวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับคนคนหนึ่งที่กว่าจะรู้ว่าสุขภาพที่ดีสำคัญขนาดไหนก็เกือบจะสายเกินไปแล้วครับคนคนนั้น

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไม่ทราบว่าเฮียฮอนี่คนไหนครับอ๋อคนนี้นี่เองนะครับ
2: เฮียครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เฮียครับผมอ่านในเจอในเน็ตนะครับได้ยินเรื่องราวของเฮียมามากเลยครับวันนี้เนี่ยโอ้โหนี่เตรียมตัวกันจะไปไหนกันครับ
3: จะไปเที่ยววัดศรีสาทองครับ
0: ถ้างั้นผมขออนุญาตไปด้วยคนนี้นะครับ
3: เชิญเลยปั่นไหวหรือเปล่า
0: จะพยายามเต็มที่นะครับ
3: เนี่ยมีเดี๋ยวมีสาวๆมาหลับข้างไม่เป็นไรมีกำลัง
0: แหมคนอายุ60กว่ามาท้าอย่างงี้นี่ไม่สู้ไม่ได้แล้วครับ
3: นะ
0: ถ้างั้นขออนุญาตไปด้วยคนนะครับ
3: ก็ได้ครับ
0: ครับผม

0: ในกลุ่มใหญ่ๆที่มาป่าในวันนี้อยู่ประมาณสัก60 670คนจะไปโลกซะไปโลกซะ 60% แต่ปัดแล้วหายหมดนะพวกนี้เดี๋ยวนี้แข็งแรงครับไปไกลๆผมประจำนี่ก็หายแล้วเนี่ยเพื่อนผมอยู่บางขโมยแถว
1: อ๋อก่อนหน้านี้เป็นอะไรฮะ
0: นี่เขาจะเป็นโรคเครียดโรคเครียดต้องมาปานยาถึงจะหายไมเกรน
1: กี่ปีนะฮะตอนนี้ตั้งแต่เริ่มปั่นจริงจัง
0: มันอยู่ประมาณสัก16ปี
1: นี่คือปั่นมา16ปีแล้ว
0: จริงจ
1: ัง
0: นะจริงจังนี่ผมมาปั่นแค่5ปีเองตอนก็5กิโลตอนปั่นใหม่ๆนะ5กิโล3กิโลขึ้นรถแล้วก็นั่งมองพวก
1: ครับผม
0: นั่งมองพวกปั่นไปข้างหน้าเงี้ย
1: คือง่ายคือเอาจริงเอาจังเนี่ยคือ5ปีเอง
0: 5ปีเองฮะคือตอนผมก็มาเป็นประธาน
1: อ๋อก็คือสามารถแบบว่าไปเหนือล่องใต้ขึ้นไปเชียงใหม่อะไรสบายเลยตอนนี
0: ้นอกจากผมเชียงใหม่ก็อยู่ประมาณ800กว่ากิโล
1: โอ
0: ้ก็จากภูเก็ตปั่นไปรังกะวีก็พันกว่ากิโล
1: เห็นได้ข่าวว่ามีการรวมตัวกันเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้จักรยานด้วย
0: นะแล้วก็รณรงค์การใช้จักรยานนี่มีทุกอาทิตย์ก็คือก่อนจะออกรอบนี่ผมจะต้องวนรอบตลาดหลังเคารพธงชาตินะฮะเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ตามข้างทางเนี่ยเขาเห็นว่าจักรยานนี่ไปไหนก็สนุกสนานไม่ใช่ว่าเป็นหน้ารังเกียจแล้วก็ไม่ได้ไปกีดขวางทางจราจรเขานะฮะอีกหน่อยเขาก็จะซื้อจักรยานมาปั่นกันเองก็วันนี้ปัจจุบันนี้ก็เห็นทันตาเยอะเลยจะมีนักปั่นอิสระนักปั่นเป็นกลุ่มเหมือนคุณวานอนที่ข้างหน้าที่มีธงชาติไทยเนี่ยเขาจะเป็นนักปั่นอิสระเขาจะไปเขาคนเดียวทั่วประเทศเขาพูดได้แต่ฟังไม่ได
1: ้แล้วสื่อสารไงฮะอ่านปากเอา
0: ใช้เขียนนะผมต้องเขียนให้เขาแล้วเขาก็พูดมาว่านอนเขาชื่อว่านอนชื่อนิกเนมเขาเนี่ยเขาจะเดินทางไกลตลอดเขาจะมีแป้มีที่นอนมีอะไรพร้อมหมด
2: จากเยื่อสมองอักเสบแล้วเชื้อทำลายประสาทหูชั้นนอกชั้นนอกชั้นในชั้นกลางจนหมดมันทำให้การทรงตัวผมเสียสมองผมมีเสียงดังนะครับแล้ววันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามาปั่นจักรยานเธอแล้วจะทำให้การทรงตัวดีขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นผมไปซื้อรถที่โลตัสเพราะการทรงตัวเสียมกว่าจะขึ้นจักรยานได้เกือบชั่วโมงล้มแล้วล้มอีกเช้าขึ้นมาร่างกายผมเจ็บแต่ผมก็ปั่นซ้ำจนทุกวันนี้ผมสามารถที่จะปั่นทางไกลด้วยคนเดียวการทรงตัวผมนั้นถ้าอยู่พื้นราบไม่ดีครับเพราะว่าเดินเซแต่เมื่อผมขึ้นรถ

0: กยานผมไวอย่างกะลิงล้ม
1: อีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่เจ็บป่วยมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆก็คือแลนซ์อาร์มสตรองนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากนักกีฬาอนาคตไกลที่กำลังกวาดชัยชนะจากการแข่งขันรายการต่างๆสำคัญสำคัญในระดับนานาชาติแต่แล้วชีวิตนักกีฬาก็เป็นอันต้องยุติเพราะมะเร็งแทบไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่าเขาจะเอาชนะโรคร้ายและกลับมายิ่งใหญ่ในสนามแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันตูร์เดฟองเจ็ดสมัยติดต่อกันจากนั้นเขาได้เริ่มการออกสายรัดข้อมือหรือว่า wristband ที่สลักคำว่า live strong ซึ่งหมายความว่ามีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

0: เฮียนี่ครับมาเริ่มปั่นจักรยานได้ไงครับ
1: ก็ตอนช่วงที่ผมไปโลกนะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยลองหันมาปั่นจักรยานเคยถามหมอเหมือนกันว่าเรามาปั่นจักรยานไกลได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ให้ปั่นเพราะว่าเราเปลี่ยนสายมาแต่ผมก็ฝืนก็คือลองทดลองนะฮะถ้าไม่ไหวก็กะว่าหยุดยิ่งปั่นยิ่งดียิ่งปั่นยิ่งดีก็เลยทำมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ผมลืมไปแล้วว่าผมปั่นมากี่ปีแล้วนะ

0: ตอนนี้เราก็ถึงแล้วใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับแล้วจากนั้นผมปั่นมาที่นี่ก็18กิโล
0: 18กิโลนะครับ
1: นี่คือวัดศรีสะทองครับที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยก็ว่าได้ในทั่วโลกเลยนะ
0: โ
1: อ้พระราหูอมจัน
0: ทร์โอ้แต่ว่าดูเฮียนี่ดูไม่เหนื่อยเลยนะครับ
1: 18กิโลนี่ยังสบาย
0: โอ้โหดูแบบว่าไม่เหมือนคนเป็นโรคลุมเร้าอายุ62ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหดูไม่เหมือนเลย
1: ได้ยินข้างหลังไหมว่าร้อยโล
0: ร้อยโลผม
1: ถ้าร้อยโลจะเริ่มเหนื่อยนิด
0: ๆผมได้ข่าวว่าเฮียมีฉายาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เฮียฮ้อร้อยโล
1: คร
0: ับ อันนี้นี่คือได้มาจากอะไรครับ
1: ก็ได้มาจากครั้งแรกที่ผมปั่นไปเชียงใหม
0: ่ครับผม
1: มันไม่ใช่ร้อยโลครับมัน200โลเลยก็วันแรกไปจากนั้นผมไปชัยนาทก็200โลเสร็จแล้ว
0: นะพูดถึงโรคต่างๆดีกว่านะครับว่าอย่างบอกว่าเฮียมีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพต่าง
1: ๆ
0: มีโรคอะไรบ้างครับตอนนั้น
1: ก็มีโรคไตวายเรื้อรังนะฮะครั้งแรกแล้วก็พอกเลือดอยู่ประมาณสัก3ปีก็เป็นผลต่อเนื่องมาถึงต้องโดนตัดม้ามทิ้งคือม้ามโตด้วยก
0: ็
1: ช่วงพอกเลือดนั่นแหละร่างกายมัน
0: ตัดม้ามทิ้ง
1: ไปเลย
0: เปลี่ยนไป
1: ครับแล้วก็มาเป็นด้วยมะเร็งต่อมเหลือง
0: มะเร็งต่อมเหลือง
1: ครับมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: โอ้โห
1: นะแล้วก็วัณโรคในปอด
0: ครับ
1: หัวใจโตเล่นหัวใจมีปัญหา
0: ครับนี่ไล่มาผมเริ่ม
1: ไล่จนผมจำไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: เริ่มจดไม่พอแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดนี้ประมาณ18โรคใช่ไหมฮะ
1: 18โรคแล้วตอนน
0: ี้18โรคแล้วก็ฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้สุขภาพเป็นไงครับ
1: แข็งแรงแล้วครับผมสบายยังอยู่ได้อีกหลาย
0: ฟิตปังเลย
1: ครับนี่
0: เป็นคนเดียวมั่งดีกว่า
1: เนี่ยอายุ70กว่า72ละ
0: 72แล้วนะครับ
1: นี่ปั่นมาเชียงใหม่ผมนะ200ปีเอ้ย200กิโล
0: โอ้โหนี่ผมรู้เรียกคุณปู่แล้วหรือเปล่าครับ
1: แล้วมีเพื่อน
2: คน80ไปเลย
1: ก็สิ้นครับ
2: ก็สิ้นครับ80
1: ไปหน่อยนี่รวม80แล้วหน้าตายังหนุ่ม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ครับตอนนี
3: ้75ครับ
0: 75
3: ครับผม
0: โอ้โหผมมึนเลยครับอายุรวมกันตอนนี้นี่ถ้าเป็นพันแล้วครับ
1: หลายพันครับ
0: ปั่นมากี่ปีครับ
3: ปั่นมา10
4: ปี15
0: ปีแล้วใช่ไหมฮะ
3: วิ่งมา10ปี
0: อ๋อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปั่นจักรยาน
3: ผมเนี่ยนะน็อกไปเลยนะล้มไปแล้วผมยังฟื้นขึ้นมาได้แล้วผมไม่โทรศัพท์เรียกลูกมารับไปโรงพยาบาลได
0: ้โอ้โห
3: แล้วก็ผ่าศีรษะ
0: ครับผม
3: เจาะมาเมื่อเดือนกันยา
0: 75แล้วเดินเหินนึกหมดทุกอย่างนี่ฟิตปังเลย
3: นี่ครับผม
0: แหมให้ชวนมาปั่นจักรยานดีกว่าครับสำหรับใครแบบท่านผู้ชมทางบ้านครับ
3: ขอให้เอากำลังกายนะมันเป็นยาที่หาไม่ได
0: ้
3: หมอช่วยเราไม่ได้หรอกครับ
0: เราก็
3: ต้องช่วยตัวเอง
0: ใช่ครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมครับยิ่งดูแลตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งดี
3: ครับ
5: การออกกำลังกายด้วยจักรยานจัดอยู่ใน3อันดับต้นๆของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ให้ประโยชน์สูงสุดรองจากการวิ่งแล้วก็การว่ายน้ำประโยชน์ของการขี่จักรยานคือการเผาผลาญการใช้พลังงานให้ลดอัตราการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดป้องกันภาวะเส้นเลือดตีบตันการขี่จักรยานต่อเนื่องมีผลให้หัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้นการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นระบบการหายใจก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลองดูนะครับไม่โง
0: ่ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่หน้าที่จะมาหันมาปั่นจักรยานนะครับใช้ชีวิตแบบไหนครับรูปแบบการใช้ชีวิตเซเพลย์เลยเหรอครับ
1: ทั้งเล่นกินเหล้าดูบุหรี่เที่ยวนะเล่นการพนันครบ
0: โอ้โห
1: หนักลองไปอยู่กัน2วัน2คืนสวัสดิ์เองเคยไปจับผมที่นั่นสวัสดิ์
0: จริงป่ะครับ
1: ครับ
0: เคยไปจับเลย
1: ทีนี้เป็นเพื่อนกันละต้องมาปั่นจักรยาน
0: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่จะมาดูแลสุขภาพมาปั่นจักรยาน
1: ครับตอนนี้เลิกทุกอย่าง
0: ใช่ไหมฮะงานอดิเรกคืออะไรครับตอนนี
1: ้ก็คือปั่นจักรยานเนี่ยฮะ
0: แล้วงานหลักอะครับ
1: งานหลักก็ปั่นจักรยานเพราะว่าเวลานี้ธุรกิจการงานที่บ้านลูกหลานทำได้หมดแล้ว
0: ครับ
1: ก็สบายกันเป็นคนว่างงาน
0: หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนไตครับผม
1: ก็เคยถามคุณหมอว่าคุณหมอครับถ้าเปลี่ยนไตเนี่ยจะอยู่ได้ถึงนานที่สุดเท่าไหร่ก็5ปีนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะปี2ปีก็ไปแล้วติดเชื้อติดเชื้อบางที
6: เพื่อนเดียวกันที่ไปผ่าตัดไตหมดแล้ว
1: สามไปบางคน
7: ตายไป16ปีแล้ว
0: อันนี้เรื่องจริงเหรอฮะ
1: จริงครับจริงครับไม่พูดเล่นนะครับ
6: ตายหมดแล้ว
1: ซึ่งบางครั้งนี่ก็น็อกคือหมอเขาเรียกว่าสาแพทย์ว่าหัวใจล้มเหลว
0: คือ
1: นั่นแหละก็คือตายไปแล้วตอนปั๊มขึ้นมาถึง3ครั้ง
0: นี่คือเฮียเคยโดนปั๊มหัวใจ3
1: ครั้ง
0: แต่ก็ฝาก
1: แล้วก็หมอก็จะสั่งที่บ้านทักทุกครั้งเลยว่าไปเตรียมเสื้อผ้าได้แล
0: ้
1: วรอดยากเพราะมันไม่มีลมหายใจแล้วตอนช่วงนั้นนะ
0: ทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องแล้ว
1: ไม่ต้องแล้ว
4: ตอนที่ร่างกายยังดีๆอยู่นี่60กว่ากิโลนะคะ65พอช่วงที่เป็นไตเนี่ยเหลือ30กว่ากิโลเองอะคือช่วงตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าคืออย่างไรก็แล้วแต่พอหลังจากที่เฮียเปลี่ยนไตมาแล้วแล้วดีอะก็เลยดูจากตัวเขาเองก็เริ่มมาฝึกออกกำลังกายครั้งแรกเฮียก็ไม่ได้สนใจตัวเองนะคะเปลี่ยนมาเหมือนกับชีวิตตัวเองเปลี่ยนมาได้ไตใหม่ก็โอเคอะก็คือดีกับเดิมนิดนึงก็คือว่าตรงที่ว่าไม่ต้องฟอกแต่ก็ยังไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะจนในที่สุดก็มีเพื่อนๆชวนไปขี่จักรยานตัวเองก็ไปซื้อจักรยานมาคันหนึ่งขี่ได้ประมาณกิโล2กิโลก็น่าเหนื่อยอ่ะคนก็จะพานั่งรถอ่ะเอารถกระบะเอามาส่งที่บ้านอ่ะบอกว่าเนี่ยไม่ไหวทุกครั้งเลยเอาแล้วก็จะบอกเขาว่าเฮียไปทำไมอย่างนี้เมื่อขี่ไม่ได้แต่แกก็พยายามทุกวันเลยบอกว่าสักวันแกจะขี่ให้ได้เป็นร้อยร้อยโลแต่ตอนนั้นยอมบอกตรงๆเลยนะว่าหัวเราะในใจอ่ะบอกไม่มีทางหรอกคือไม่มีทางมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนร่างกายไม่เพอร์เฟกต์อ่ะเปลี่ยนไตมาคนดีๆอ่ะจะมาขี่เป็นร้อยกิโลและในที่สุดก็มีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยเฮียฮ้อนะขี่ได้แล้วนะใครๆเรียกกันว่าฉายาว่าเฮียร้อยโลที่สุดก็ขี่ได้เป็นพันกิโลเพราะขี่ไปเชียงใหม่ยอมรับเลยในชีวิตไม่เคยพูดเลยแต่งงานมา40กว่าปีไม่เคยบอกว่ารักเลยนะคะมาม่าวันนั้นกระโดดเข้าไปกอดแล้วบอกว่าเฮียชนะแล้วก็เข้าไปกอดเขาอะแล้วก็บอกว่าชนะแล้วก็ร้องไห้อะแบบเหมือนคิดไม่ถึงอะว่าแกเก่งมากเลยขึ้นมาได้อะเพิ่งจะรู้ว่าเออเรารักเขาอะพอเหมือนตอนแรกอยู่กันก็จะเหมือนเพื่อนกันไม่รู้ว่าเรารักนะเพราะอยู่ด้วยกันสามีภรรยาแต่พอตอนที่เราเหมือนกับรู้ว่าเขาจะไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยนะมันรักตอนที่ยังสบายสบายก็ยังเฉยๆนะคะตอนไม่สบายเนี่ยรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่ารักเขาอะรักแล้วก็ห่วงใยมาก
0: ครับเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อใช่ไหมฮะเราไปไหนกันดีครับ
1: ไปเจษฎาเทคนิคมิวเซียมครับมาดูรถโบราณซึ่งมีแห่งเดียวในโลก
0: โอ้เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปดูรถกันครับ

0: เวลาแขกต่างจังหวัดมานะจะพามารับแขกที่นี่ก็เหมือนกับพาคนมานี่แหละ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าห้องรับแขกเฮียเนี่ยหลาย20 30ล้านนะราคาแพงมากเลยฮะ
0: 2,000 ล้านนะ
1: 2,000 ล้านห้องรับแขกเฮียโอ้โห
2: ที่นี่นี่เขาสะสมรถเก่าต่างๆมากมายเลยจักรยานเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าๆก็มีนะฮะอย่างนี้นี่ได้ข่าวว่าเฮียก็มีงานอิเล็กสะสมด้วย
0: ใช่กำลังจะเรียนแบบ
2: จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ไหมครับ
0: ครับจะให้เปิดให้โชว์ก็ได้ของผมจะเป็นจักรยานเสือภูเขานะกับจักรยานโบราณแล้วก็มีรถพับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปดูของสะสมเฮียหน่อยละ
0: ครับ
2: ไปดูกันเลยครับ
0: ได้ครับจักรยานที่ผมปั่นครั้งแรกในชีวิตนะก็คือรถเปียโยคันสีส้มที่เห็นอยู่ข้างในนะฮะคันนี้ครับเป็นคันแรกที่ผมซื้อมาปั่นก็เลยกลายเป็นผมรักจักรยานเปียโยผมมีนะซื้อมาตั้ง 4-5 คันแล้วตอนนี้บิสโตนไวเวฟคันนี้ที่พาผมไปไกลที่สุดนครปฐมเชียงใหม่ใช้เวลา5วันขึ้นเขาลงห้วยหนักมากนี่คันนี้ทูเก็ตไปลังกาวีไป10วันเพิ่งกลับมาเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยสรุปแล้วผมมีเจ้าในนี้ก็เกือบ30คันแล้วยังอยู่ในโกดังที่ผมไม่ได้ใช้อีก30กว่าคันก็ประมาณ70คันนะที่ผมมีอยู่เพื่อนๆที่อยากจะใช้จักรยานนั้นอย่าไปกลัวว่าจักรยานต้องแพงไม่ต้องแพงก็ปั่นไปไหนมาไหนได้ผมซื้อมาคัน 3-4,000 4-5,000 ถึง 10,000 ผมก็ปั่นไปได้ทั่วประเทศก็พอรถพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถเก่าญี่ปุ่นก็จริงแต่เขาใช้ไม่กี่ปีเขาก็ปลดเกษียณแต่อุปกรณ์มันฮะดีกว่ารถที่เราซื้อมาคัน 10,000-20,000 ตามร้านมือสองทั่วไปเขามีขายนะพวกนี้จะได้ประหยัดเงินแล้วก็มีคนที่อยากจะเข้ามาปั่นจักรยานเยอะๆที่กล้าลงมาลงทุนนะครับ
2: ทำไมถึงมาปั่นกับแก๊งนี้ได้ครับ
3: คือผมอะปั่นอยู่กับทีมนครปฐมอยู่แล้วเริ่มปั่นเสร็จปุ๊บก็มีน้องก็สนใจแล้วก็รุ่นพี่เพื่อนๆอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยแบบชวนมาปั่นกันออกทริปไปเที่ยวกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับปั่นไปต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวเชียงใหม่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบชวนเพื่อนแล้วนี่ก็อยากออกกำลังกายกันเพราะว่าเรียนกันมาทำงานกันแทบจะไม่มีเวลาออกกำลังกายกันเท่าไหร่แบบมาเริ่มปั่นจากทีมนครปฐมปั่นเที่ยวปั่นทริปอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์หลายอย่างบางทีอาจจะเที่ยวได้น้อยที่ไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้เที่ยวที่จุดที่มันละเอียดที่เราไม่เคยเห็นในมุมมองที่น้อยคนที่ได้เห็นอะไรประมาณนี้ครับผม
2: เรียกว่าใช้ชีวิตได้ช้าลงแต่เห็นอะไรมากขึ้น
3: ใช่ครับมันมีเสน่ห์ตรงนี้ด้วย
4: อย่างเฮียฮ้อเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากก็สามารถจะรวบรวมเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนไว้รวมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปั่นพอยิ่งปั่นก็ยิ่งเกิดความสนุกเกิดความรักแล้วก็รวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ
5: เนี่ยตั้งแต่กลายเป็นประธานขึ้นมาคนหลังสุดเนี่ยอยู่นานที่สุดทำให้จักรยานเพิ่มขึ้นแล้วก็ครบคนทั่วไปเลยล่ะ
2: ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับเฮียประทับใจทริปไหนที่สุดเพราะอะไรครับ
0: ทริปก็คือทริปนครปฐมเชียงใหม
2: ่ครับน
0: ะประทับใจมากคือทริปครั้งแรกในชีวิตของผมที่ปั่นทางไกล800กว่ากิโลในจากนครปฐมปั่นไป5วันจริงๆเริ่มแค่4วันกว่าเอง
2: ครับ
0: นะครับไปถึงนั่นก็บ่าย
2: เรียกว่าทริปไกลๆ
0: ครั้
2: งแรกก็เล่นไป800โลเลยนะฮะไปถึงเชียงใหม่เลยนะครับแล้วประทับใจอะไรทริปนี้ฮะ
0: ก็ประทับใจที่เราได้เพื่อนตามตลอดทางที่เราไปเนี่ยนะเช่นที่ชัยนาทก็จะมีกลุ่มชัยนาทมารับแล้วก็ไปบางคนก็ไปส่งถึงเชียงใหม่เลยก็
2: ม
0: ีแล้วก็จะมีไปถึงกำแพงเพชรแต่กำแพงเพชรนี่เขาจะดูแลเรื่องสถานที่พักให้แล้วก็มีที่ลำปางทีมลำปางก็จะมีชมรมจักรยานลำปางเขาก็พาไปเลี้ยงอาหารบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปลำพูน
2: เรียกว่าประทับใจในผู้คนที่
0: เราได้
2: พบปะ
0: เขามีน้ำใจขึ้นคือมารับเราซึ่งเราลงมาในเน็ตว่าเราจะเดินทางแบบนี้นะเดินทางในความฝันของเราสำเร็จไม่สำเร็จเราก็ยังไม่รู้ก็คือต้องปั่นไปก็วันเฉลี่ยแล้วก็ตก200กิโล
2: ครับได้ข่าวว่ามีวัตถุประสงค์พิเศษด้วย
0: ใช่ก็คือปั่นเฉลิมพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็รณรงค์เรื่องเรื่องลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ให้คนหันมาใช้จักรยานก็คือรณรงค์ไปตลอดทางนะได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ได้ทั้งความสนุกสนานทุกอย่างชีวิตจะยั่งยืนอีกนานนะ
2: วันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับ สำหรับทริปนี้ที่เรามาเจอหลายๆคนนะครับทั้งเฮียเองแล้วก็เพื่อนๆเฮียนะครับทุกคนเนี่ย
0: ร
2: ู้สึกมีความสุขช
0: ี
2: วิตมีความสุขขึ้นและสุขภาพ ดีขึ้นด้วย
0: ครับ
2: นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียมากเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็หลายๆคนได้ฝ่าฟันชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพบางทีเรื่องในชีวิตของพวกเราเนี่ยครับอาจจะเล็กน้อยถ้าเทียบกับเรื่องราวของชีวิตเฮียการสู้ชีวิตของเฮียเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้อย่างดีเลยครับต้องขอขอบคุณแทนทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ
6: จากคนที่เจ็บป่วยจากโรค15โรคหมอบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน15ปีผ่านไปเขาอยู่มาได้อย่างแข็งแรงมีความสุขด้วยการปั่นจักรยานคนเรานี่หัวใจอยู่เหนือร่างกายจริงๆเลยนะครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็ง Live Strong นะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
7: ผมก็เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้ผมก็ขี่ประมาณ3ปีได
8: ้คือมีโรคประจำตัวคือไมเกรนด้วยความดันต่ำกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงหมอเขาเลยบอกว่าให้คุณไปขี่จักรยานแล้วพอปีที่2ก็หายหมดเลย4โรคปีนึงเข้าโรงพยาบาลหนึ่งพอปี2ปี3ได้4ปีละไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
9: ก็เป็นคลาสลั่นกับอีสไนสองตัวเป็นขึ้นถึง800กับถึง900อ่ะคลาสลั่น800กับอีสไนส์900
10: หลังจากที่พอรู้จักเฮียฮอก็ชวนกันไปขี่จักรยานแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นนะฮะสุขภาพก็ดีขึ้นนะจากการเคยเป็นไข้หวัดบ่อยๆก็ไม่เป็นนะฮะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะ
11: ทำบอลลูนหัวใจมาแล้ว2เส้นนี่หมอเขาบอกว่าให้ออกกำลังเบาๆนะผมก็ออกเบาๆมาประมาณสัก10วันแล้วหลังจากนั้นก็ขี่หนักกับเอียฮอก็ไม่เป็นไรเลยจนเดี๋ยวนี
12: ้ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
13: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
14: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสะเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระ

มาพิไทยสท.และเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมก็เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช 2569 ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569โดยทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติทรงพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดมาทรงได้รับการยกย่องในฐานะวิสิตศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมสืบไปการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี5รายการแสดงอาทิวงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23รายและผู้ต้องกักขังชาย77รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567ถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ต้องขังหญิงและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรง

ดำเนินการจัดอบรมจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 รายทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นี้ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมอาทิเครื่องขูดหินปูนเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพร้อมระบบประมวลผลและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโดยซื้อเส้นไหมมาจากข้างนอกแล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ในการดำเนินงานตามข้อตกลงกรุงเทพหรือ Bangkok Rules เมื่อมีเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำกับผู้ต้องขังเด็กควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10รายและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นของตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาวหวานการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการนวดแผนไทยและเสริมสวย

เวลา 14:38 นาทีเสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบรากฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนเสาพระประธานเก่าแก่คู่วิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20วันนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราศหริพุนชัยที่เขียนขึ้นในปี2060เรียกว่าชื่อวัดหนังรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างทั้งนี้พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ได้ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม8รูปจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาล10หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มเป็นการเป็นศูนย์เพื่อดูแลสุขภาพและก็สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดยางกวงจัดโครงการคมทัศษาพัฒนาภูมิปัญญาการทำคมล้านนาเพื่อเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่ซ้อนเห็นที่สะท้อนเห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการทรงสืบสานพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติดังว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ารากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพริมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับในการนี้นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์นี้เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของราษฎรโอกาสองคมนตรีมอบโล่รางวัลและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาสู่ความสำเร็จระดับก้าวหน้าและผลสำเร็จที่ยั่งยืนการประกวดวาดภาพบนกระดานดำในหัวข้อป่าน้ำดินชีวิตตามรอยพระราชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6การวาดภาพกระดานดำในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรที่ยั่งยืนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และเกษตรกร PGS ดีเด่น Participatory Guarantee System ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประเภทนาข้าวจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลการประกวดและนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเยี่ยมชมนิทรรศการณบริเวณสวนของพ่อนำเสนอผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดงอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำแฮนดิเซนการใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการเพาะเลี้ยงไก่แพะและปลานิลการจัดแสดงพันธุ์สัตว์การเพาะชำกล้าไม้การนำหญ้าแฝกและกิ่งไม้มาทำของใช้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ตลอด47ปีศูนย์ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8รายการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีผู้เข้ารับการอบรม 1,349 คนและผู้เข้าศึกษาดูงาน 1,725 คนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆครอบคลุมในหลายมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการแบบครบวงจรทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาสังคมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย10โครงการหลักและแตกแขนงออกเป็นโครงการย่อยอีกกว่า210โครงการโดยได้กระจายความช่วยเหลือและการพัฒนาลงสู่พื้นที่เป้าหมายถึง511หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคามสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงระดับชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งผลสำเร็จจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของคณาจารย์และนักศึกษาก็

ให้เกิดผลผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึง88ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มากกว่า30เรื่องควบคู่กับการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนอีกกว่า50รายการซึ่งเป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเด่น4ด้านประกอบด้วยการเป็นนักคิดที่วิเคราะห์ปัญหาได้การเป็นนักสื่อสารที่ถ่ายทอดความรู้เป็นการเป็นนักประสานงานที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดีและการเป็นนักสร้างนวัตกรรมผ่านการศึกษาปัญหาและบริบทของชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกของการปฏิบัติงานจริงทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบคลังหน่วยกิจและการจัดองค์ความรู้ออนไลน์ที่ปัจจุบันมีการรวบรวมและพัฒนาชุดความรู้ไปแล้วกว่า164รายการด้วยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อมีการออกแบบและเพิ่มเติมหลักสูตรในคลังหน่วยกิจให้ตรงจุดตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไปในอนาคตองคมนตรีร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในโครงการหลวง57วันนี้ที่บริเวณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้เอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57องคมนตรีกล่าวว่ามูลนิธิโครงการหลวงน้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดไปปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศ์พัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมอาทิการขยายผลเอเดนไวท์และเจนเทียซึ่งเป็นพันธุ์ดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและอีกจำนวน18ชนิด44พันธุ์นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาพันธุ์และขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกแล้ว9ชนิดรวม60พันธุ์อาทิกุหลาบแคลาลิลี่ซิมิเดียมรองเท้านารีเบนจมาศมาลีรัตปทุมมาและว่านสีทิศพร้อมทั้งดำเนินการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับกว่า120ชนิดส่งเสริมเกษตรกร536รายครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า330ไร่และสร้างรายได้แก่สมาชิกเกษตรกรมากกว่า40ล้านบาทต่อปีในปีนี้มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาผลการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ใช้เวลากว่า8ปีโดยมีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงยังอนุรักษ์และขยายพันธุ์ควบคู่กับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบแล้ว21พันธุ์สำหรับงานโครงการหลวง57จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมมากกว่า 3,000 รายการองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นวันนี้ในช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาแบบกลับปัจจุบันมีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบูรณ์พุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลใช้วิธีการสอนผ่าน6กิจกรรมหลักในหลักสูตรปฐมวัยประกอบด้วยการเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์การเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและเกมการ

ศึกษาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวอาทิหน่วยดินหน่วยพืชหน่วยฝนตลอดจนทักษะการคิดคำนวณด้วยวิธีจินตคณิตในระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งรับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้เท่าทันยุคสมัยเช่นงานคหกรรมงานปักงานลวดกำมะหยี่งานสกรีนงานตัดสติกเกอร์และงานขึ้นรูปโมเดล3มิติทั้งนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจมีนักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมที่เพาะง่ายโตไวเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคและโครงการปลูกผักไร้ดินใช้พื้นที่การเพาะปลูกน้อยได้ผักสดสะอาดไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนสามารถนำ AI ไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติ๊กเกอร์ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน956คนครูและบุคลากร101คนมีดร.สุฟิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อนักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตก้าวทันยุคศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการการทำห้องเรียน AI Clubห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพจะทำห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายระดับละ1ห้องเรียนโดยติดตั้งกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาทักษะชีวิตติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงามพัฒนาสาธารณูปโภคหอพักให้มีความสะอาดปลอดภัยมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจนักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและทักษะอาชีพมีโครงการ1คน1อาชีพให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพแบ่งเป็น5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์กลุ่มอาชีพเกษตรพืชกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยการและกลุ่มอาชีพศิลปินรวม40อาชีพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรหมสราภิรัตวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมสักยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิตติธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยึดมั่นในหลักธรรมและความเที่ยงธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการให้สมควรแก่ธรรมและพระราชฐานะโดยมิได้ย่อหย่อนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอามิซิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบุรพาภิรามวัดโพธารามวัดศรีจันทร์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดมาโววัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามกรุงเทพมหานครสวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:30 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในมินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะด้วยหินอ่อนจากนั้นไปวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัด

เชิงเซาและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนรักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและหน้าที่นั่งพิมานรัตยามีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยและมูลนิธิธรรมดีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เอ๊ะประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพ

0: ยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
0: มหาวิทยาลัยเหร
2: อหมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
0: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
0: เจริญพร
3: ยิ่งชั่วหน่อย
4: ราชการพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
5: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
4: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
5: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ผู้เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ที่น่าสนใจ
1: ก็คือ
0: ไทยเราเป็นฝ่ายได้ดุลการค้านะคะประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคร
0: ับใช่จริงๆแล้วยังมีโอกาสและศักยภาพอีกมากมายที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทยสามารถไปเปิดตลาดที่แอฟริกาได้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในทางเศรษฐกิจของแอฟริกาที่เราควรจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราก็จะนำอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะและช่วงแรกของเราคงจบเพียงเท่านี้แต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนรายการไปไหนนะคะเดี๋ยวมีไฮไลท์ในช่วงที่2เป็นช่วงของการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาใต้น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกานะคะเดี๋ยวไปดูว่าชีวิตของนักการทูตไทยจะสนุกสนานจะตื่นเต้นเร้าใจหรือมี
1: เร
0: ื่
1: องสนุก
0: อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาพบกับเราในช่วงที่2ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็วันนี้เราได้พบกับนักการทูตไทยนะครับในแอฟริกาใต้ก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
4: ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัศรอฟศาสนกุลนะครับปัจจุบันเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ครับผม
1: ก็คือรอฟนี่เดี๋ยวขอ
4: รอฟ
1: นะ
4: ได้ครับ
1: ก็เราก็อยากจะมาสัมภาษณ์รอฟนะครับเกี่ยวกับชีวิตของนักการทูตไทยว่าเป็นยังไงแบบว่ามีเรื่องอะไรมาสนุกให้เล่าให้แฟนๆได้ฟัง
0: ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าตอนแรกก่อนที่จะไปกับหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมแล้วก็ตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะไปที่แอฟริกาใต
4: ้ได้ครับผมคือจะบอกว่าการไปจำการครั้งนี้เป็นการไปจำการครั้งแรกของผมนะครับไปออกจำการเมื่อเดือนมิถุนาปี2558ก็ผ่านมาก็จะ3ปีแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกตัวเลยว่าไม่ได้เลือกพริทอเรียอยู่ในช้อยส์เลย แล้วคราวนี้เนี่ยพอเอิญจับพัดจับผูไปก็พอเอิญช้อยส์ที่เรามีเนี่ยปรากฏว่ามันโอเคไม่ได
0: ้
4: ก็มีช้อยส์พักเกินได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาเคยประจำการเขาก็เคยแนะนำมาว่าพิทอเรียดีนะมีตั้งหลายอะไรหลายๆอย่างทั้งน่าสนใจทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยเลือกพิทอเรียบอกทางก็เลยว่าเลือกพิทอว่าจะไปพิทอเรียก็เลยได้ไปทำงานที่พิทอเรียนะครับผมก็ซึ่งเอาพูดตรงๆว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้มาก่อนเลยก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่อย่างมากซึ่งก็จะว่ามุมมองความเข้าใจเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกัน
1: ถ้าก่อนนี้คือการเดินทางไปแอฟริกาครั้งแรกของรอฟหรือเปล่า
4: ถูกต้องครับผมถ้าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าเราถ้าไม่นับว่าแอฟริกาเหนือซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศอาหรับซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นแอฟริกาใต้ก็จะถือว่าเป็นประเทศแอฟริกาที่เหมือนที่เราคิดจริง
0: ๆ
4: ครับเป็นทริปครั้งแรกที่ไปครับผมซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความแตกต่างจากที่เราคิดตั้งหลายอย่างครับผม
0: ก่อนไปนี่กลัวไหมคะที่จะต้องไป
4: ก็ได้ยินมาคือหนึ่งคือแอฟริกาใต้ได้ยินมาว่าทุกท่านหลายๆท่านคงอาจจะได้ยินมานะครับว่าแอฟริกาใต้เองเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยบ้างอาชญากรรมบ้างโจรผู้ร้ายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากมันมีเป็นข่าวค่อนข้าง ดังหลายๆครั้งนะฮะว่าแอฟริกาใต้หรือว่าภาพที่ปรากฏออกมาในสื่อทั่วโลกว่าแอฟริกาใต้ยังมีความแตกต่างความยากจนระหว่างคนรวยคนจนมากเพราะอาชญากรรมปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็ยังสูงมากก็ทำให้เรากลัวแต่พอเราไปอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่พอเรารู้ว่าเราอยู่ยังไงเราจะรักษาตัวป้องกันตัวยังไงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่กลัวแล้วทำให้เราสนุกในการที่จะอยู่กับที่นั่นนะฮะ
1: แล้วก็คือปรับความเข้าใจ
4: ปรับความเข้าใจในนั้นแล้วก็ปรับตัวการที่เราอยู่ที่นู่นแล้วไม่ใช่แค่ว่าเราไปอยู่เฉยๆเราก็ต้องปรับตัวการใช้ชีวิตอันนี้เป็นทักษะของนักการทูตอย่างนึงครับผม
0: สำคัญมากเราต้องเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ
4: ต้อง
0: พร้อมปรับตัวนะคะ
4: ใช่
0: ทีนี้ลองมาถามอัสรอฟดีกว่าว่าชีวิตนักการทูตเนี่ยในแต่ละวันทำอะไรบ้างตอนอยู่ที่พริทอเรีย
4: ครับในฐานะนักการทูตเนี่ยแน่นอนเราก็แต่ละคนก็จะมีภารกิจต่างๆกันไปแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างของส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนเราตื่นเช้ามาอันนั้นแต่งตัวอาจจะไปออกกำลังกายไปอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราพอเราเข้าทำงานปุ๊บในเราดูว่าในแต่ละวันอย่างปัจจุบันผมดูเกี่ยวกับจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาใต้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆในงานที่ผมที่จะทำเนี่ยเช่นต้องมีการเช่นออกไปหารือเช่นกับกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น2คือเรื่องเกี่ยวกับภารกิจประจำวันในแต่ละวันเช่นงานในแต่ละวันที่เข้ามาแล้วก็โครงการหรือกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตที่เราวางแผนไว้ในแต่ละปีที่เราจะทำว่าเราจะดำเนินการเมื่อไหร่เราจะต้องทำเมื่อไหร่ยังไงนะครับในแต่ละวันแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่ตามได้รับมอบหมายบางทีจะต้องออกไปทำแทนผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรืออะไรไปนะครับก็ในแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนั้นไป
0: เรียกว่างานก็เปลี่ยนไปเลยจากตอนที่อยู่ที่เมืองไทย
4: ครับผมคืองานในที่เมืองไทยเนี่ยงานในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยในกรมในกองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเราทำงานเป็นโต๊ะเป็นอะไรมีสายงานบังคับบัญชาไปถึงนั่นไปแต่ว่าในส่วนของเราในอยู่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็ยังมีงานในเชิง proactive ที่เราต้องออกไปเจอ
1: เชิงรุกมากขึ้น
4: ถูกต้องครับเพราะว่าในฐานะเราต้องก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้แทนประเทศไทยเราก็ต้องไปพรีเซนต์ตัวเราด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็นับทำนะงานในฐานะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมีภารกิจอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ทำครับผม
1: น่าสนใจมากเลยนะคร
0: ับ งานที่สำคัญนะ
2: สำค
0: ั
2: ญมาก
1: เป็นตัวแทนประเทศครับ
4: ซึ่งงานแต่ละอย่างเองก็อย่างที่บอกอย่างผมดูเรื่องการเมืองเศรษฐกิจเพื่อนๆที่สันทูตก็บางคนดูเรื่องเกี่ยวกับงานสารนิเทศส่งเสริมความนิยมไทยส่งเสริมการรู้จักประเทศไทยแล้วก็ภารกิจสำคัญหนึ่งคืองานด้านกงสุลดูแลคนไทยในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีอยู่เกือบ 4,000 คนครับผมก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกนอกจากนั้นก็จะเป็นงานทั่วไปงานดูแลช่วยดูแลบริหารจัดการสถานทูตครับผม
0: ซึ่งทราบว่าทางสถานทูตเองก็เพิ่งจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
4: ครับ
0: ที่พริทอเรียไปด้วย
4: ครับผม
0: อยากให้อัสรอฟช่วยเล่า
4: ได้ครับผมงานของภารกิจหลักของงานของสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพริทอเรียอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ทั้งนี้เนื่องจากในเหตุผลสำคัญหนึ่งคือไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกาและไทยเองก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีความสำคัญซึ่งกันและกันมากมูลค่าการค้าที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ประมาณ 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก็คือมากกว่า1ใน3ของการค้าไทยแอฟริกาทั้งหมดครับผมแล้วก็2คือจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปี2560ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 93,000 คน หรือเกือบครึ่งหนึ่ง ของนักท่องเที่ยวจากทวีปแอฟริกาทั้งหมด ทำให้ไทยและแอฟริกาใต้มีความสำคัญค่อนข้างระหว่างกันซึ่งกันและกันมาก
1: มีความใกล้ชิดกันมาก
4: ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น ในส่วนของการส่งเสริมความนิยมไทยจึงเป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการที่เราสามารถที่จะส่งเสริ
0: ม
4: ความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารไทยแล้วก็การท่องเที่ยวไทยเลยก็เลยว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทพฯได้ร่วมเข้าไปจัดงานเป็นงานเทศกาลอาหารเรียกว่า Flavors of the City ที่โจฮันเนสเบิร์กนะนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับเราก็มีบูธของเราใช้ชื่อว่า Flavors of Thailand ในงานเราก็มีการออกร้านขายอาหารไทยขายสินค้าไทยสปาไทยแล้วก็การสาธิตการทำอาหารไทย
0: ซึ่งการสาธิตทราบว่า
4: ครับผมครับก็ได้มีงานเนี่ยเพิ่งจัด3วันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็เลยได้ลองมีโอกาสได้ไปเป็นผู้สาธิตทำอาหารไทยเองก็เมนูก็คือผัดกะเพราแต่เราใช้เนื้อนกกระจอกเทศคือเราใช้พยายามจะสื่อให้คนให้แอฟริกคนแอฟริกาใต้เห็นว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบของท้องถิ
0: ่
4: นในการที่จะทำอาหารไทยก็ได้โดยเฉพาะในเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อเกมมีทหรือเนื้อที่เป็นค่อนข้างเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์ป่าหรืออะไรถ้าพูดกันง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะเนื้อนกจอกเทศเนี่ยซึ่งหาไม่ยากในแอฟริกาใต้แล้วก็
1: แต่ทีนี้เครื่องปรุงก็คือใช้เครื่องปรุงจากเมือง
4: แล้วส่วนเครื่องปรุงเราก็โชว์ว่าเครื่องปรุงที่เราใช้เรามีอะไรบ้างซึ่งเป็นการส่งเสริมว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถหาได้แทบจะทั้งหมดในแอฟริกาใต้เนื่องจากการค้าระหว่างไทย

0: กระต่ายค่อนข้างสูงและทำให้สินค้าและอาหารของไทยเนี่ยมีค่อนข้างแพร่หลายในทวีปในแอฟริกาใต้เองนะครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วคนแอฟริกาใต้เขาก็รู้จักอาหารไทยอยู่แล้ว
0: รู้จักครับผมแล้วก็ข้อดีของหนึ่งคือคนแอฟริกาใต้หรือทานอาหารค่อนข้างรสจัดทำให้สามารถที่เขาจะกินอาหารไทยที่ค่อนข้างรสชาติใกล้เคียงกับที่เรากินหรือเหมือนเลยบางคนก็จะทำให้ว่าอาหารไทยหรือถ้ามีโอกาสได้ไปลองทานร้านอาหารไทยหลายๆร้านในแอฟริกาใต้ก็จะรู้สึกว่าอู้รสชาติดีไม่ใช่ทำให้เหมือนเราคิดว่าทำให้คนต่างชาติกินเพียงทำให้คนไทยกิน
2: อันนี้อยากให้รอบช่วยเล่าหนึ่งว่าความประทับใจกับแอฟริกาว่ามันเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรมากที่สุดของแอฟริกา
0: ครับผมแอฟริกาเองเนี่ยถามจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยความสำคัญคือว่ามันยังมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็และยังมีอะไรให้เราค้นหาอยู่เยอะมากคือเป็นประเทศเป็นทวีปเป็นทวีปที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากปัจจุบันแม้ว่าคนไทยเองเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วแต่การไปเที่ยวทวีปแอฟริกาหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวทวีปแอฟริกาใต้เองก็ยังน้อยปัจจุบันส่วนคนไทยไปเที่ยวแอฟริกาใต้อยู่ประมาณหลักพันประมาณ 3-4 พันคนต่อปีในขณะที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแสนแล้วครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแอฟริกาเองยังมีความน่ามีความน่าสนใจกัน
2: มากเลยนะคร
0: ับ ผมอยู่มาจะ3ปีแล้วในได้ไปท่องเที่ยวในทั้งในแอฟริกาใต้และหรือในประเทศในทวีปเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจอย่างมากมีทั้งมีครบทุกอย่างจะให้เที่ยวต้องเที่ยวอะไรอย่างแอฟริกาใต้เขาก็มีชื่อเสียงทั้งเรื่องเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญเช่นเคปทาวน์ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากหรือว่าซาฟารีสำคัญเช่นครูเกอร์เนชั่นแนลพาร์คซึ่งเป็นซาฟารีระดับเวิลด์คลาสของแอฟริกาใต้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนั้นเองเมืองต่างๆในพิทอเรียก็มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวมันก็ทำให้เราแม้กระทั่งพิทอเรียคือเมืองหลวงเองก็แม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่เมื่อเทียบกับโจฮันเนสเบิร์กหรือเคปทาวน์แต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่เยอะมากนะครับ
2: ท่านี้พอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วอยากให้รอฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไทยว่าก่อนที่จะไปแอฟริกาใต้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ครับผมแอฟริกาใต้เองเนี่ยเราข้อดีของไทยแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตา30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ
2: ขอวีซ่า
0: ใช่สามารถเดินทางไปแอฟริกาใต้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตาหรือวีซ่าเนี่ยไปท่องเที่ยวได้30วันซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้เที่ยวบินแม้ว่าโอเคว่าณขณะนี้อาจจะยังไม่มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตจะกลับเส้นทางนี้จะกลับเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเส้นทางอื่นบินผ่านก็สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมีหลายไฟล์ต่อหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับการเตรียมตัวแน่นอนก็หนึ่งก็คือแอฟริกาแอฟริกาใต้เนี่ยอยู่นอกเขตที่เรียกว่าเขตไข้เหลืองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฉีดไข้เหลืองหรือพกสมุดวัคซีนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากจะต้องการที่จะป้องกันก็สามารถฉีดไปก่อนก็ได้สองคือในเรื่องของแน่นอนว่าแม้แอฟริกาใต้เนี่ยจะผ่านจะประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วมีระดับการพัฒนาสูงสุดในทวีปแอฟริกาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความปัญหาโดยเฉพาะเรื่องก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่เรื่องอาชญากรรมเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นไม่สิ่งของมีค่าอะไรเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่โชว์อะไรเงินทองที่เราเอาไปอะไรเงี้ยนะครับหากสามารถที่จะใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรหรือไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถทำได้เพราะระบบธนาคารของแอฟริกาใต้มีพื้นฐานระบบธนาคารที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ต้องกลัวแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหากที่ไม่จำเป็นชอบพกเงินสดเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรไปได้เลยแล้วก็การเดินทางก็ให้ระมัดระวังไปจุดสำคัญที่มีคนเยอะๆสนามบินหรือว่าการเดินทางทางรถทางอะไรของเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งไว้ในรถหรืออะไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่ออันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ของส่วนตัวของมีค่าพาสปอร์ตอะไรเก็บไว้กับตัวเก็บไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าไม่งั้นเนี่ยใส่เซฟไว้ที่โรงแรมก่อนออกไปเที่ยวใช่ครับ
1: อันนี้ย้อนกลับไปถามอะค่ะว่าถ
0: ้
1: าจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวแล้วนะคะในส่วนของพวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่สนใจที่จะไปเปิดตลาดแอฟริกามีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือสินค้าส่งออกของไทยที่

0: น่าสนใจไหมคะที
1: ่ไปได้สำหรับไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเราปัจจุบันประเทศไทยได้ดุลกับแอฟริกาใต้เป็นหลักนะครับเนื่องจากสินค้าที่มีศักยภาพมากๆคือ1ชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยเราส่งออกแอฟริกาใต้นำเข้าจากไทยเป็นลำดับ2รองจากเยอรมันในชิ้นส่วนประมาณ 15% ชิ้นส่วนยานยนต์ 15% ในแอฟริกาใต้เนี่ยมาจากประเทศไทยแล้วก็ 40% มาจากเยอรมนีนะครับซึ่งจะทำให้เราเป็นคู่ค้าลำดับ1ใน10ของแอฟริกาใต้ด้วยซ้ำนั่นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือเป็นอาหารแปรรูปครับผมแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อย่างหนึ่งการส่วนการลงทุนนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่สนใจไปลงทุนเกี่ยวกับการต่อตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วด้วยนอกจากนั้นนี่ก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมงแล้วก็เหมืองแร่ที่ยังแล้วก็การไอจิวเวลรี่นะครับพวกสินแร่โดยเฉพาะเพชรและทองคำ
2: ซึ่งก็ยังมีเครื่องประดับ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ความเชี่ยวชาญของเขาคือทองคำแพลตินัมแล้วก็เพชรนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมายานมากกว่า200ปีนะครับทำให้เขาเป็นผู้ผลิตหลักของโลกแล้วก็ยังเป็นผู้ค้าหลักของโลกผู้ส่งออกหลักของโลกก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดน่าสนใจของแอฟริกาใต้อยู่นะครับครับผม
3: น่าสนใจ
2: มากคนไทยที่สนใจไปลงทุนนะครับเนี่ยก็ติดต่อสถานทูต
1: ได้เลย
2: ที
1: ่
2: กรุงพิทอเรียได้เลยนะครับ
1: ครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจทั่วไปเช่นสปาและร้านอาหารเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังมีศักยภาพเพราะว่าความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ก็ยังมีอยู่มากนะครับและยังมีศักยภาพในการขยายตัวครับผม
2: อันนี้อยากให้รอฟช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าถ้ามีความฝันอยากเป็นแบบพี่รอฟเนี่ยน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ
1: ้
2: าง
1: ก็หลักๆนะครับก็ถ้าสนใจแน่นอนก็เหมือนเส้นทางในการที่จะเป็นนักการทูตนะครับก็เมื่อมีการเปิดสอบให้สอบนักการทูตเราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือหรือถ้ามีเปิดติวหรืออะไรเราก็ไปเปิดติวหรืออะไรโดยสิ่งอีกสำคัญอันหนึ่งก็คือภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกฝนให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็นอกนั้นเองก็พอเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะทำต่อไปได้นะ เพราะว่าเราจะได้ทำในว่าจะเป็นนักการทูตเราจะมีแคเรียร์พาร์ทยังไงต่อไป
2: ก็คือน้องๆก็ต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งๆนะครับถ้าอยากเป็นแอสทรอฟในอนาคตนะครับ
3: วันนึงอาจจะมีแอสทรอฟตัวเล็กๆที่ตามรอยใช่ไหมคะไปเป็นนักการทูตที่แอฟริกา
2: ก็เป็นไปได้นะครับ
3: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแอสทรอฟมากนะคะที่วันนี้บินกลับมาจากแอฟริกาใต้เลยใช
2: ่กี่ชั่วโมงครับเนี่ย
1: 19ครับ
3: ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมาออกรายการเราก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณแอสทรอฟเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลที่เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็รอบด้านมากเกี่ยวกับแอฟริกาใต้นะคะค่ะและรายการของเราก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรงั้นโปรดติดตามนะคะรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
2: เราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบ Variety ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่า

0: นั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: อาวาเช่วันนี้เรามาเรียนภาษาพม่ากันทักทายกันนะคะมิงกะลา

มิงลาบาชินถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดกันว่ามิงลาบาคิมบยามิงลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชินก็คือค่านะคะมิงลาบาชินมิงลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชิงกับมิงลาบาคิมยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านาเมมิมีบาจม่านาเมมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจะหนอนะจะหนอสมชายบาจะหนอสมชายบาหรือว่าจะนอนาเมสมชายบาจะนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจะมาเมียมาลูมิวบาจะมาเมียมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำกันว่าจะหนอไทยลูมิวบาจะหนอไทยลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจะมาเมียมาลูมิวบาจะหนอไทยลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตามี่นะตามี่หมายถึงว่าลูกสาวนะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตามี่นาเมเบลูคอร์เดเลนาเมเบลูคอร์เดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่นายของนะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการแล้วเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager name value cobadale แล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย name value cobadale name valueคอบาดเลนะนาเมเบลูคอบาดเลเวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจะมามีมีบาจะมามีมีบาหรือว่าจะน้อสมชายบาจะน้อสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนต่างบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยาดาวันตาบาเดตุยาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนีเก้าบาดลานีเก้าบาดลาโอเคนีเก้าบาเดโฮเกะนีเก้าบาเดเราก็ต้องบอกว่าโฮเกะโฮเกะแปลว่าค่ะ
นะคะค่ะนี่9บาท

0: ดีสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนี่ก้าวบาดละโอเคนี่ก้าวบาดเดโอเคนี่ก้าวบาดเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มาก้าวบาบูฮิเอนี่มาก้าวบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนี่มาก้าวบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาชิ
1: มิงลาบาจนนามะมิงไคสวยบาညီမနာမည်ဟောဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ
2: ကျမနာမည်စန္ဒာပ
1: ါစန္ဒာနေကောင်းတယ်နော
2: ်ဟုတ်ကဲ့နေကောင်းပါတယ
1: ်ကောင်းပြီလေအဲ့ဆိုသွားလိုက်အောင်မယ်နော
2: ်ကောင်းပါပြီသွားအောင်မယ်နော်

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเสียมาบามหิดงกาบาจะมามิมิวาเสียมาบามหิดงกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะมหิดงค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะน้อสมชัยบาสยาวมบาสยงกาบาสยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวการแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากะปานะกาก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากะปาก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากะปาดาจะนอกกับปะถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับปะนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคัดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคนน่ะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามกันนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเบม้าเล่าทะเลเบม้าเล่าทะเลนะคะเบม้าแปลว่าที่ไหนเล่าทะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเป็นหมาเล่าทะเลเนาะทำงานที่ไหนนะปลาเล่าทะเลปลาเล่าทะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเป็นหมาเล่าทะเลปลาเล่าทะเลนะคะเป็นหมาเล่าทะเลปลาเล่าทะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยาวมบาสยาวมบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคนน่ะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกะลาดเลเบกะลาดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยางกงกะปายังกูกาบาแปลว่าจะยังกุงค่ะนะคะจะยังกุงค่ะก็คือยังกูกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้า ก้าบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางก้าวไทยในงานก้าบานะคะเราต้องพูดเหมือนชื่อเหมือนก่อนนะคะบางก้าวไทยในงานก้าบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางก้าวก้าบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงก้าบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงก้าบาคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือป๋าลาเลาตะเลนะคะป๋าลาเลาตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็สาลาเซนเดสาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนๆซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเตนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาเสีย
3: มิงลาบาบาเมียกุญญีไปอ่ะมั้ย
2: เสียเยแต่เป็ดอติบา
3: เอ้ห่อล่ะเบก็ลาดาแล
2: จม่าบางกาวเมียวไทยနိုင်ငံกะบา
3: จูซูบาเด
2: จีซุติมาเดရှင်
4: ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

หากเปรียบรามายณะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไปทั่วอุษาคเนย์รอวันให้ต้นพันธุ์นั้นหยั่งรากลึกผลิดอกออกผลเป็นสายพันธุ์ที่แตกแขนงปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเปรียบดั่งนัตกรรมแห่งท้องถิ่นที่งอกงามอยู่ณที่แห่งนี้ในบางท้องถิ่นเมล็ดพันธุ์แห่งรามายณะได้รับการทนุบำรุงและสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัยสอดคล้องไปกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันหากแต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชี่ยวกรากนาฏกรรมรามายณะบางทียังเลือกที่จะคงไว้ซึ่งความคงเดิมขององค์ประกอบดังเก่าเสมือนการแตกรากเพื่อยึดโยงไว้ให้มั่นคงท่ามกลางกระแสลมแรง

0: รามายณะจากรากเหง้าไว้เล่าต่อความบันเทิงเป็นเรื่องราวของยุคสมัยในอดีตการแสดงยามาซาดอถูกแทนที่โดยหุ่นชักซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมมากณห้วงเวลานั้นหากไม่มีบรรพบุรุษครูละครผู้รักษายามาซาดออาจไม่ปรากฏให้เห็นในวันนี้การรักษาไว้ซึ่งความคงเดิมของยามาซาดอที่เมืองพญาปงแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษครูละครตั้งแต่ครั้งอดีต
1: อดูตัวโอ้ยอัศษะก็ท้าแก่เดหลูจี้ดิกะปะแก่เดปုံซันนี่เว้ยกะอะจังบ่รู้บ่ดูล่ะตัวอ่ะสิแซดกะเดปုံซันเนี่ยเลยบ่ดู
0: มายินโอนเล่าให้ทีมงานฟังว่าเมื่อตอนเขาหนุ่มๆการแสดงยามาซาดอเป็นที่นิยมมากจนถึงขนาดว่ามีคนซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงมาเก็งกำไรหน้างานแต่ในปัจจุบันการแสดงยามาซาดอที่วัดฉวยนัดกู่แห่งนี้ต้องเรียกให้คนมาดูกันฟรีๆโดยจะขอรับบริจาคเงินที่ใช้สนับสนุนการแสดงตามกำลังสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของยามาซาดอท่ามกลางบริบทความบันเทิงสมัยใหม่ที่โถมเข้ามายามาซาดอยังอยู่กับชุมชนได้ชุมชนก็ยังสนับสนุนยามาซาดอแม้การแสดงยามาซาดอที่นี่จะไม่แต่งแต้มเรื่องราวสมัยใหม่แถมยังดูศักดิ์สิทธิ์และจับต้องยากแต่ยามาซาดอก็ไม่ได้กลายเป็นของเก่าที่ถูกละเลยเพราะผู้คนในชุมชนล้วนสามารถเข้าถึงยามาซาดอได้ครอบครัวของโชโชอองเป็นครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวเล่นละครยามาซาดอกันแทบทุกคนในบ้านพวกเขาเปิดเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่หน้าวัดฉวยนัดกู่ใกล้ๆกับโรงเรียนแห่งหนึ่งโชโชอองมักใช้เวลาว่างทำหน้ากากของตัวละครต่างๆในยามาซาดอขายให้แก่เด็กๆที่เดินผ่านไปมาเธอทำขายมากกว่า10ปีแล้วแถมยังขายดีเพราะเป็นเหมือนหน้ากากฮีโร่ในดวงใจของเด็กๆที่พวกเขาต่างรู้จักมักคุ้นกับตัวละครเหล่านี้
2: น่าดอย
3: อากุดีนี่ดีแต่นี่เลยตัวโดตยาแน่ชื่อเสียป่วยชื่อเด็กอาม่ากล้ามาล่ะ
2: ครับ
3: แต่ยาแน่เลเซนี่อาม่าเล็กกล้าไหมพอถามเขาว่าปีนี้เขาจะมีฉลอง140ปีเนี่ยเขาจะลำด้วยไหมเขาบอกลำอ๋อดีมากมีตาสู้เลยอากงลงอากงลงเลยอเพอเมอากงลงกระซาแต่บอก
2: ฮะ
3: ฮะ
2: น้าหูตูเลียลักษณะเตลิกายยามาเตลิกายตูเลีย
0: การคงไว้ซึ่งท่วงทำนองบทร้องและเครื่องแต่งกายในการแสดงยามาซาดอแห่งเมืองพญาปงแห่งนี้ไม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในบริบทที่ต่างจากคนรุ่นก่อนละสายตาไปจากยามาซาดอเพราะนาฏกรรมแห่งชุมชนนี้ได้ปรับตัวสู่ความร่วมสมัยด้วยตัวเองด้วยการแตกรากยึดโยงตนเองไว้กับชุมชนแม้ไม่แข่งขันกับความบันเทิงสมัยใหม่แต่ก็ไม่โอนอ่อนทุกเย็นหลังเลิกเรียนจนจรดย่ำค่ำเด็กๆและผู้ปกครองจะมารวมตัวกันที่ศาสนามุนยาเพื่อเรียนศิลปะการแสดงแบบโชวาที่นี่เคยเป็นพระที่นั่งของมกุฎราชกุมารแห่งเมืองโซโลแต่ในปัจจุบันทางพระราชวังเปิดที่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนทั่วไปใช้ในการเรียนการสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่น เสมือนเป็นการสนับสนุนให้เห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม
4: di anak konsep saya anak sebagai penyangga budaya bangsa.
5: Anak-anak yang belajar di sini usianya mulai dari berapa?
4: Mulai dari TK sampai SMA. Sama ibu-ibu ini juga belajar menari. Ya, dia belajar, terus ibunya juga belajar menari.
6: Sudah lama belajar tarian?
7: Sudah. Saya sudah 2 tahun.
6: Kenapa suka tarian?
7: Karena kita dapat melestarikan budaya Jawa. Dan juga kita dapat menambah pengetahuan kita dan wawasan yang lebih.

0: เมืองโซโลขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่เมืองหนึ่งของเกาะโชวาการเกื้อหนุนศิลปะวัฒนธรรมจากพระราชวังประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลนำไปสู่การเปิดพื้นที่ให้ศิลปินในเมืองโซโลละลายพฤติกรรมลบเส้นขอบเขตของจารีตที่เข้มงวดสู่หนทางของการสร้างสรรค์วงดนตรีเกิมลากาเป็นวงดนตรีโมเดิร์นกาเมลันที่ผสานท่วงทำนองเก่าแก่ของวงกาเมลันเข้ากับดนตรีสมัยนิยมสมาชิกในวงมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งสุรากาตาหรือที่รู้จักกันในนามของอีซี
1: ่ Kenapa band ini dipakai musiknya campuran antara lama dengan baru. Ada gitar kayak ini yang baru kan, ada bass yang baru. Ini kan gamelan kan yang lama, itu juga ada lama. Sama, tamai wong ni teng dai ruom musik ah, hru upakorn kar len donti ra wang khong kau gap khong mai. Ya.
2: Ya, jadi kami memang sengaja memadukan instrumen gamelan. Bahan dasarnya gamelan, kemudian kita kolaborasikan dengan alat-alat yang diatonis kalau kita menyebutnya, jadi ada saxophone, bass, kemudian ada mandolin, drum kita set sendiri nih, jadi tidak ini custom drum itu. Sebenarnya untuk cara kami memperkenalkan gamelan dengan kekinian untuk anak-anak muda.
1: ก็ของเขาเขามีแนวคิดว่าการที่เล่นดนตรีสมัยใหม่เนี่ยจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักดนตรีชนิดเก่าๆพวกเขาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาวงดนตรีประสานกันระหว่างกาเมลังซึ่งเป็นรัฐบนอุปกรณ์ดนตรีสมัยก่อนมารวมกับดนตรีสมัยใหม่เช่นพวกกีตาร์พวกเบสหรือว่าเป็นพวกแซกโซโฟนอะไรอย่างนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังอ่ะมีโอกาสได้รู้จักอุปกรณ์การเล่นดนตรีรุ่นเก่าไว้มั่ง
3: ออกงานตอนนี้ยังเป็นนักเรียนอยู่หรือว่าทำงานกันแล้วครับ
1: Sekarang masih mahasiswa atau sudah kerja?
2: Ini mahasiswa semester awal. Terus ini semester awal juga ini tua, sudah tua. S2. Saya guru, teacher, karawitan, gamelan.
1: Ini ก็เป็นนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายอันนี้กำลังเรียนปริญญาโทและตัวเขานี่ก็เป็นอาจารย
3: ์เรียนที่ไหนค
1: ะสกอลาดีมานะ
2: อีซีอีซีสุราคาตา
1: อีซีสุราคาตา
2: อินสติทูตเซนีอินโดนีเซีย
0: ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของเหล่าศิลปินแห่งเมืองโซโลได้โลดแล่นอยู่บนเวทีได้โดยไม่ถูกผูกขาดกับความเก่าหรือทันสมัยกลับถูกร้อยเรียงประสานกันจนเกิดเป็นท่วงทํานองและจังหวะที่ร่วมสมัยซึ่งก็ทำให้ลีลาการแสดงมหากาพย์เก่าแก่เปิดรับกลุ่มผู้ชมได้กว้างมากขึ้น

สภาพแวดล้อมทางศิลปะของเมืองโซโลหล่อหลอมผู้คนให้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานแหวกขนบและผลงานการสร้างสรรค์เหล่านี้เองก็สะท้อนกลับมาเป็นบริบทที่ก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์ที่วนเวียนอยู่ในวิถีของผู้คนไม่รู้จบระหว่างอยู่ที่เมืองโซโลทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Solo International Performing Art หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกสั้นๆว่า SIPA งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนักแสดงจากอินโดนีเซียและเกือบทั่วทุกมุมโลกจะมาร่วมกันแสดงนาฏศิลป์แห่งท้องถิ่นของตนโดยแต่ละโชว์จะประสานการแสดงดั้งเดิมเข้ากับท่วงท่าที่ร่วมสมัยงานซิปป้านี้เองที่เป็นสิ่งยืนยันให้ทีมงานเห็นว่าเมืองโซโลผู้เป็นเจ้าภาพให้ความสำคัญกับศิลปะการแสดงมากเพียงใดทั้งยังสะท้อนให้เราเห็นว่านาฏกรรมต่างๆล้วนแล้วแ

0: ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เป็นวิถีแห่งวัฒนธรรมชวาศิลปะการแสดงจึงแตกยอดผลิดอกออกผลอย่างไม่อาจหยุดยั้งเพราะมีผู้คนที่สนใจดูแลรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้แห่งนัตกรรมต้นนี้เติบโตมาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและอยู่คู่กับชาวเมืองโซโลไปตราบนานเท่านาน
1: Kenapa harus ambil yang lama, tarian yang lama dengan yang baru campurnya jadi satu?
2: Kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang kan jarang ya kita menemukan buat latihan tradisinya. Jadi koreografi kita menggarap sebuah karya gimana caranya agar anak muda itu mau tertarik untuk belajar
3: budayanya sendiri.
2: Budayanya sendiri.

0: ในฐานะนักเต้นร่วมสมัยที่ออกแบบการแสดงด้วยการรวมท่วงท่าแบบโขนมาประยุกต์กับการเต้นรำร่วมสมัยพิเชษฐ์กลั่นชื่นเผยให้เห็นถึงแก่นของการร่ายรำโดยปลอกเปลือกและเครื่องทรงของชุดที่ใช้ใส่ในการแสดงตามกำหนดเดิมเผยให้เห็นเนื้อแท้และการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกายที่สื่อสารด้วยท่าทางอย่างนาฏศิลป์ไทยความร่วมสมัยแบบไม่ไร้รากของพิเชษฐ์ทำให้การแสดงนาฏศิลป์ไทยกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงของคนยุคนี้ได้อย่างไม่แปลกแยกผลงานที่สานต่อมาจากรากเง่าเดิมเพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เป็นอะไรที่เขามองว่าไม่ตายตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขามองศิลปะไทยให้ลึกเข้าไปถึงแก่นจนนำมาสร้างเป็นผลงานที่บอกเล่าถึงความคิดเรื่องราวและเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันตามทัศนคติของศิลปินและแทนที่จะเป็นหัวโขนที่เต็มไปด้วยสีสันหรือเครื่องแต่งกายเต็มยศของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พิเชษฐ์กลับใช้หัวโขนสีเงินสลับดำพร้อมกับชุดที่มีเพียงกางเกงดำคาดด้วยชายไหวผ้าปิดก้นและรัดอกประดับเลื่อมสีเงินที่ดูแปลกตามาใช้ในการแสดงที่เขาดัดแปลงขึ้นมาในชื่อว่าขาวดำ
1: มันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหัวใจของมันนะคืออันนี้เป็นห้อยข้างนะห้อยข้างนะฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้อยหน้านะฮะอันนี้เป็นห้อยหน้าครับอันนี้เป็นห้อยก้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรัดเอวนะคือโดยปกติแล้วใน tradition เนี่ยรัดเอวกับห้อยก้นเนี่ยมันแยกออกจากกันเป็น2ชิ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นมันเสียเวลาในการที่เราต้องมาแยกกันด้วยซ้ำไปนะฮะก็เลยใช้วิธีการคือ2ชิ้นนี้มัดรวมกันได้นะครับห้อยหน้าก็ยังโอเคเป็นห้อยหน้านะฮะเอาไว้ปิดนะฮะแล้วก็ห้อยข้างแยกเป็น2ชิ้นเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อมันเอาไว้รัดเป็นเกราะอกนะเป็นรัดเป็นเกาะ อกตรงนี้นะเนี่ยจบแล้วนะฮะแล้วโดนลองย่อเต็มเหลี่ยมดูนะเห็นไหมฮะพอมันถูกย่อเต็มเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยนะตัวเนี้ยมันก็จะกลับไปอยู่ตามวิธีการของมันแบบจารีตเหมือนเดิมนะฮะพอมันย่อมาก็จะมีอันนี้อยู่ข้างหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นนะทีนี้อะไรบ้างที่เราไม่ได้เอามาใช้นะมันจะมีผ้ายกผืนหนึ่งแล้วก็จะมีรองพอกตรงนี้ฮะที่เป็นอันใหญ่เป็นผ้ายกเราตัดอันนี้ออกนะคือสาเหตุที่เราตัดมันออกเพราะว่ามันทำให้เราไม่เห็นโครงสร้างของเท้านะพอเวลาโดนย่อเนี่ยนะเราจะไม่เห็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของเจ๋อแบบนี้เพราะมันจะเป็นอันใหญ่ที่มันนูนๆขึ้นมานะเราก็ตัดอันนี้ออกเพื่อให้เห็นโครงสร้างของร่างกายที่มันมีความสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่า

0: หากเปรียบโขนเป็นอาหารไทย1จานการแสดงร่วมสมัยชุดขาวดำหรือ Black and White ของพิเชษกลั่นชื่น Dance Company ก็คงจะเหมือนกับอาหารฟิวชั่นที่แม้หน้าตาและรสชาติจะไม่จัดจ้านครบรสตามตำรับอาหารไทยแต่ถ้าได้ลองลิ้มชิมรสดูแล้วก็รู้เลยว่าอาหารจานนี้ก็คืออาหารไทยที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ให้ทานง่ายและถูกปากคนส่วนใหญ่และแม้ว่าขาวดำจะไม่ได้แสดงเรื่องรามเกียรติ์แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ของตัวละครระหว่างลิงยักษ์และมนุษย์มาเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างการแสดงชิ้นใหม่ผ่านการร่ายรำและการเต้นของนักเต้น6คนที่มีพื้นฐานการเคลื่อนไหวมาจากโขนซึ่งถูกพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างประณีตให้เป็นการเต้นที่มีความเป็นสากลมากขึ้นทั้งท่วงท่าและการแต่งกายซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นโขนแบบไทยๆไว้อย่างแยบยล
1: ผมเอากระบวนการของท่ามาใช้เนี่ยเราหยิบนะฮะเราหยิบพื้นฐานของมันใช้เลยแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือพัฒนาเราพัฒนาในสิ่งที่มันไม่เคยมีคนพัฒนาได้หรือทำได้ลงไปในนี้อีกนะครับผมเอาภาพที่ถูกเขียนอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพจับเนี่ยเอามาสร้างให้มันเกิดการใช้ได้จับ1จับ2จับ3จับ4นะฮะขึ้นลงกันอย่างเป็นระบบนะฮะโดยใช้หลักการและเทคนิคที่เป็นงานจิตรกรรมนะหลักการและเทคนิคที่เป็นการจิตรกรรมก็คือเป็นลายเส้นแบบจิตรกรรมเป็นการเขียนแบบจิตรกรรมที่เป็นเส้นโค้งที่วงที่สอดประสานกันเหมือนกับลายไทยขึ้นลงแล้วก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะฮะต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราทำในขาวดำแล้วก็ในโขนแบบที่เล่นกันอยู่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ทำและทำไม่ถึงในขั้นตอนเหมือนที่เราทำเราพัฒนามันไปอีกนะครับ

การเดินทางตลอดหลายสัปดาห์ของทีมงานเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวของนาฏกรรมรามายณะในอุตสาคเนทำให้เราเห็นว่าดินต่างถิ่นนั้นหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะให้เติบโตขึ้นอย่างแตกต่างกันไปคำนิยามของการอนุรักษ์ช่างลื่นไหลสำหรับบางท้องถิ่นการอนุรักษ์คือการนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอดผลิดอกออกผลแต่ในบางท้องถิ่นเช่นที่เมืองพญาปงกลับเลือกที่จะเสริมรากยึดโยงดำรามายณะเข้าสู่ชุมชนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แห่งบรรพบุรุษครูละครแต่ไม่ว่าการอนุรักษ์จะออกมาในรูปแบบใดเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะจากอินเดียที่ถูกหว่านออกไปก็ได้เติบโตกลายเป็นนาฏกรรมท้องถิ่นของดินแดนในอุตสาคเนไปเสียแล้ว

0: ไปขึ้นรถกันแล้ว
1: ค่ะลูกค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
0: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
2: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
0: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่อึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
1: ค่ะ
0: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
1: ค่ะ
0: พร้อมออกเดินทางแล้ว
3: ไป
0: เดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
0: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
1: พ่อขาหนูขอเพลงไก่
2: เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่อ่ะ
1: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์
2: ขี่ล่าสัตว์
0: ออกใจ
2: เ
0: อพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
1: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันกระตุกกระตุก
0: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
2: เอา
1: อะไรอ
2: ี
1: กด
2: ี
1: เนี่ย
0: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
1: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
2: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
1: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
1: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเรียนแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เรียนบ้านก็จะสันอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมาร์ทนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมาร์ทท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตราจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนก็จะสันสาขาเรือนแพนั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150 130โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
6: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวผมช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: โอเคไหนผมขึ้นไปหมดเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกล
6: ั่
5: น
6: อาหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณ
6: ไก่เพราะว่าเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
5: ้โอเค
6: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปหั่นไก่นะครับ
6: ครับผม
5: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
6: ประมาณ1เดือน
5: 1เดือน
6: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
5: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
5: ครับ
6: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
5: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
6: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
5: ครับผม
6: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
5: ครับผม
6: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
5: มันเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งครับ
6: ใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
5: ทักษะชีวิต
6: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้
6: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
7: เข้ามาแรกๆเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไหมไม่มีคนลงไป
6: ลงมาเอานี้ก็เลย
8: ไหวเหรอ
9: ไหวเลย
8: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เส้นทางอื
0: ่
1: น
0: เดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: เพราะมันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำเรามีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศ1คืนได้ไหมครับผม
1: ได้ครับ
0: ผมจะขอ
1: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: ว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

ครับ5โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าม วันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม

0: รดน้ำต้นไม้ครับ
1: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคมชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปอมน้ำครับ
2: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่างๆ
3: ก็ห้องเรียนสาขาเรียนแพทย์เรียนเนี้ยเรียกว่าเรียนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะ
2: ครับ
3: เพราะว่าที่นี่ก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
2: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนครับครู
3: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
2: ครับ
3: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
2: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
3: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
2: อ๋อเป็นคืนนี้เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
3: ับใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาก็จะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
2: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจําได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
3: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
2: ครับ
3: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
2: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
3: ครับ
2: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
3: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลังหนึ่งหลัง
2: ครับ
3: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
2: ๆถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
3: ได้ครับเชิญครับ
2: โอเคครับไปครับนี่คือในส่วนของ
3: อันนี
2: ้เล้าไก่ครับ
3: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตนึงที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำบ้างนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงเนี้ยชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เสิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
4: ไม่เอาเลย
3: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลนึงคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งฮอผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็

0: หนึ่งสุขจะมาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่หนึ่งปี
1: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่ห้าเราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
1: เอาคะแนนเราไป
0: ชูจนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสันโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรียนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
1: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงนี้เรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: หัวรออ่ะสะกดดิ
1: ห
0: ั
1: วรอ
0: สระอะไร
1: ซ้ายขวา
0: หืม
1: ข้าง
0: ไหนนะ
1: สถานการณ์
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
3: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
3: ครับ
2: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
3: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
3: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั่งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่าม
3: ีหรือเปล่ามีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
3: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
2: ครับ
3: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
3: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
2: ครับ
3: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียน อยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณ

0: ลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆ ก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะก็เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
1: ครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
0: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแล้วก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
1: วันนี้รบกวนครูมาทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนเงี้ยจนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไรเราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมซูมมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: คุณมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอ่ะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าตอนนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอ่ะครู
0: ครับ
2: เราใจหายมั้ย
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอ่ะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงไหมครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนนะมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรือนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรือนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรือนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้คลายไม่ได้ครูมาศจะตามครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาศสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาศและไม่อยากครูมาศทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมาครับเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกเราก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วแคมเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
0: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
10: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขละละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตตะ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคะชะวะรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิต

พญาช้างด้วยวิธีรสด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขมติหัต

คาตะมโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุทธ

ชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกะนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกะนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทะมาปะยันโตอิทธูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็น

มีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิต

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยแดงองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

โมทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อัน

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวะกยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวะกยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวะกยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวะกยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวะกยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวะกยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวะกยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มี

ปัญหาของอาละวักกยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอาละวักกยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อาละวักกยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอาละวักกยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อาละวักกยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมย์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความต่อสู้จนสำเร็จได้

อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้ตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทําอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้น
เป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำ

0: ทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้อง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำ

ว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถอนเงินถอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะถอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าถอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายฮับรายฮับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทุนเงินทุนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะแพนชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัว

ไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุ้งทอทุ้งไปเลยนะคะหรือททหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยน่อนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอิเราก็นำสระอิค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอิมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทึนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะโนนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยน่อนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท่อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะออโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอำค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเงื่อขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าหับ
ฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้น

0: หางหองเหินจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัวสองหัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมีสองหัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยมื้อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่ามื้อวานนี้ข้อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาเราไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบ่มืด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกค่อยพาเราไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได้
2: เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
2: เออล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
2: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไก่บ
1: อก็บ่ไก่ปันใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นและออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกับแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
2: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนํา
2: แท้ๆเธอหน้าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
1: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปนํากันเนาะข่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วเราสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
2: ้ ปะก็ดีคือกันเวียกข่อยค้างไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
1: ข่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงค่อยร่วมกันใหม่เนาะ
2: เออๆๆ เอาซั่นแหละ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถื่อหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะ ม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเทื่อหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นว่าได้ไปเทอก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนัก เบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
3: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับพอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
4: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้คืบเข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราเป็นคนอินโดนีเซีย
0: อ
1: ินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เพราะเป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ 1,900,000 กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล
0: ้วเราใช้จนเกือบหมดแล้ว
1: ใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่าย ทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ์300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
2: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้ก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
2: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
1: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
2: ครับ
1: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
1: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมะละกาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช์นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมะละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมะละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
2: ั่นน่ะสิ
1: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
2: ม
1: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราช

0: าศนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลซูกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนน
0: แล้วเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: คนเยอะ
2: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพรเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
0: ค
2: ราวนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจและฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็น เอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดในปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวนี่ช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
0: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
2: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
0: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
2: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนน่ะกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
0: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
2: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
0: สู้ชีวิต
2: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
0: เพราะคนก็เยอะนะ
2: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
0: ชงชางเลย
2: ไม่ไปหาที่รักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยเนี่ยแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
0: ไม่สนใจกัน
2: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกเข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
0: ่
2: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
0: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
2: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่า ขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
0: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
2: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
0: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเราเลย
2: ไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
0: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่งสองล้านต้องมีสองล้านก่อนถึงจะซื้อได้
2: ใช่เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
0: ้
2: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
0: ครับ
2: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
0: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
2: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไป
0: น
2: ะ
0: ครับ
2: ซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
0: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
2: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
0: ์
2: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
0: เพราะอยู่ติดทะเล
2: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
0: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับและวันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับ
1: ค่ะรายการสีสันแอฟริกานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:30 น.ทางช่องวิทยุ AM 1575หรือสามารถติดตามชมได้ทางเพจ Facebook สรานรมเดโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีสันแอฟริกาเจาะลึกชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาเดอะซีรีส์ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นตาของแอฟริกาใต้ค่ะขอได้พูดดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะยานิสาชุโชถาวรหรือปุ้ยค่ะ
0: ครับนราวิทย์องคมงคลครับชอนครับ
2: และสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการของเราก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยที่แอฟริกาใต้เรามาพูดคุยกันถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาก็คือมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศรวันดาก็คือการลงนามเขตการค้าเสรีของภูมิภาคแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า African Continent Free Trade Area นะคะซึ่ง African Continent Free Trade เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงนามของผู้นำชาติสมาชิกสหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกายูเนียนซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด55ประเทศนะคะแต่ว่าประเทศที่ได้ร่วมลงนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด44ประเทศค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพผู้นำแอฟริกาสมัยพิเศษครั้งที่10ที่กรุงคิกาลีประเทศรวันดานะคะโดยการลงนามFree Trade Area เนี่ยมีการลงนามเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันก็คือฉบับแรกก็คือการลงนามปฏิญญาคิกาลี Declaration นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาด้วยกันเองนะคะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มประโยชน์เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าในแอฟริกาด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของพลเมืองอย่างเสรีหรือเรียกว่า Protocol on Free Movement for People นะคะซึ่งจะส่งผลให้พลเมืองหรือผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศแอฟริกาที่ได้ลงนามเนี่ยสามารถพำนักอยู่ในประเทศที่ลงนามด้วยกันเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งก็เป็นการ
0: อำนวยความสะดวก
2: ใช่ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานให้เสรีมากขึ้นนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าวัตถุประสงค์ของ FTA นี้มีอะไรบ้างค
0: ่
2: ะ
0: ปุ้ยเชิญเลยครับ
1: ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสรุปอย่างสั้นๆได้เป็น4ข้อหัวข้อใหญ่ๆนะคะโดยหัวข้อแรกนี่นะคะคือการที่จะให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและแรงงานรวมถึงการลงทุนได้อย่างเสรีนะคะและที่2ก็คือการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาคแอฟริกาเองนะคะเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกไปยังนอกภูมิภาคเพียงอย่างเดียวและ3นะคะคือการขจัดอุปสรรคทางการค้าเพื่อให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมาชิกได้อย่างเป็นไปอย่างเสมอภาคค่ะรวมถึงอันสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแสวงหาโอกาสในการผลิตสินค้าที่หลากหลายรวมถึงจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้ในส่วนของกลไกการดำเนินการเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคนะครับทางภาษีแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะครับรวมถึงมีการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้านะครับระหว่างชาติสมาชิกแล้วก็มีการยกเลิกระบบโควต้าด้วยนะครับรวมถึงมีการระบุถึงเงื่อนไขมาตรฐานของสินค้าที่มันไม่จำเป็นด้วยนะครับสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี่ก็คือเขามีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเมื่อทุกชาติเนี่ยได้ร่วมลงนามในAFCFTA ตัวนี้แล้วนะครับก็จะทำให้แอฟริกานั้นกลายเป็นเขตการค้าเสรีนะครับที่ครอบคลุมประชากร

0: รวมกว่า 1,200 ล้านคน
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยของชาติสมาชิกก็จะรวมกันคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งจะช่วยลดอัตราการว่างงานลงด้วยนะครับเนื่องจากก็จะมีตำแหน่งงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในแอฟริกาอันนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสถานะปัจจุบันเนี่ยของเขตการค้าเสรีตัวนี้นะครับยังไม่มีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิกที่ลงนามไปนะครับเนื่องจากจะต้องมีการให้สัตยาบันก่อนนะครับจากชาติสมาชิกอย่างน้อย22ประเทศภายในระยะเวลาประมาณ180วันนะครับเพื่อให้ข้อตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยชาติสมาชิกที่ได้ร่วมลงนามใน อยู่ระหว่างการขอการอนุมัติเนี่ยสัตยาบันตามกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีอีกชาติสมาชิกอีก11ประเทศนะครับที่ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้ก็ได้แก่บอตสวานานะครับบูรุนดีเลโซโทนะครับนามิเบียแซมเบียเอริเทรียเบนินเซียร่าลีโอนกินีบิซาวรวมถึงไนจีเรียและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้นะครับ
1: มันน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็ไนจีเรียเนี่ยก็เป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาทั้งหมดอ่ะนะคะก็ยังติดปัญหาว่า2ประเทศนี้ยังไม่ได้ร่วมลงนาม
0: ใ
1: ช่เห็นทางแอฟริกาใต้เค้าก็บอกว่าอาจจะต้องรอกระบวนการกฎหมายภายในของเขาให้เรียบร้อยก่อนส่วนในส่วนของไนจีเรีย
2: เห็นว่าเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางลบที่มีต่อสภาพแรงงาน
1: สภาพแรงงาน
2: ก็เลยยังไม่ได้ลงนามในส่วนนี้นะคะ
1: ที
2: นี้เรามาพูดถึงอุปสรรคและความท้าทายบ้างว่าการก่อตั้งเขตการค้าเสรีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถือว่าจบลงนะมันมีอุปสรรคและความท้าทายอยู
1: ่
2: อย่างแรกเลยเนี่ยคือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเองนะคะรวมถึงการที่ภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยยังเรียกว่ายังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะซึ่งหมายความว่าการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยควรจะเป็นวาระเร่งด่วนของภูมิภาคเลยรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า infrastructure ที่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งมีผลทำให้ค่าต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นรวมถึงค่าการขนส่งระหว่างกันรวมถึงข้อกังวล
0: เรียกว่าเป็นการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศอาจจะมีอุปสรรคอยู่
2: ใช่ค่ะ
0: อ
2: ุปสรรครวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การใช้เงินสกุลเดียวกันของทั้งภูมิภาคได้หรือเปล่านะคะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็
0: เหม
1: ือ
0: นเง
1: ิน
0: ยูโรใช่ไหม
1: คะ EU ใช่ไหมก็น่าสนใจนะถ้าในอนาคตอาจจะใช้เงินสกุลเดียวกันทั่วทั้งแอฟริกาไปเที่ยวทีเดียวก็ใช้สกุลเดียวได้เลย
0: นะ
1: คะค่ะในส่วนของผลกระทบที่มีต่อไทยคิดว่ามันน่าจะมีผลกระทบในด้านไหนบ้างไหมคะ
0: คิดว่าโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในแอฟริกาเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากประเทศที่เขาลงนามในข้อตกลงนี้นะครับในการเป็นฐานการผลิตรวมถึงเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับ
1: โดยเฉพาะสาขาที่ไทยเราเชี่ยวชาญอย่างเช่นพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะเร
0: ื่
1: องของอุตสาหกรรมการโรงแรม
0: การท่องเที่ยว
1: รวมถึงร้านอาหารไทยซึ่งในแอฟริกาก็มีร้านอาหารไทยอยู่จำนวนมากด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของธุรกิจประมงธุรกิจสิ่งทอที่ไทยเรามีศักยภาพธุรกิจประเภทเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากการลงนามเขตการค้าเสรีครั้งนี้
0: นะฮะ
1: ค่ะ
2: มูลค่าการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเลยว่า
1: เพราะว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่นะคะ 1,200 ล้านคนโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะ
0: เรื่องใหญ่เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ขอดูเรื่องมูลค่าการค้าหน่อยครับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับมูลค่าการค้าไทยแอฟริกา
1: ปัจจุบันนะคะแอฟริกาเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับที่11ของไทยนะคะ มูลค่าการส่งออกรวมของไทยในปัจจุบันก็คือ6,856 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แอฟริกาก็ยังเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ18ของไทยมูลค่าการนำเข้าคือ 2,844 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและที่
0: น่าสนใจก็คือ
1: ไทยเราเป็นฝ่ายได้ดุลการค้านะคะ ประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: ซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยังมีโอกาสและศักยภาพอีกมากมายที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทยสามารถไปเปิดตลาดที่แอฟริกาได้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนึงในทางเศรษฐกิจของแอฟริกาที่เราควรจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราก็จะนำอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะและช่วงแรกของเราคงจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนรายการไปไหนนะคะเดี๋ยวมีไฮไลท์ช่วงที่2เป็นช่วงของการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาใต้น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไป

0: เดี๋ยวอีกสักครู่พบกับเราในช่วงที่2ค่ะ
1: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
2: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็วันนี้เราได้พบกับนักการทูตไทยนะครับในแอฟริกาใต้ก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
3: ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัชรอฟศาสนกุลนะครับปัจจุบันเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ครับผม
2: ก็คือรอฟนี่เดี๋ยวขอ
3: รอฟ
2: น
3: ะครับได้ครับ
2: ก็เราก็อยากจะมาสัมภาษณ์รอฟนะครับเกี่ยวกับชีวิตของนักการทูตไทยว่าเป็นยังไงแบบว่ามีเรื่องอะไรมาสนุกให้เล่าให้แฟนได้ฟัง
0: ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าตอนแรกก่อนที่จะไปกับหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมแล้วก็ตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะไปที่แอฟริกาใต
3: ้ได้ครับผมคือจะบอกว่าการไปจำการครั้งนี้เป็นการไปจำการครั้งแรกของผมนะครับไปออกจำการเมื่อเดือนมิถุนาปี2558ก็ผ่านมาก็จะ3ปีแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกตัวเลยว่าไม่ได้เลือกพริทอเรียอยู่ในช้อยส์เลย แล้วคราวนี้เนี่ยพอเผอิญจับพัดจับผูไปก็เผอิญช้อยส์ที่เรามีเนี่ยปรากฏว่ามันโอเคไม่ได้ก็มีช้อยส์พอเกินได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาเคยประจำการเขาก็เคยแนะนำมาว่าพิทอเรียดีนะมีตั้งหลายอะไรหลายๆอย่างทั้งน่าสนใจทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยเลือกพิทอเรียบอกทางก็เลยว่าเลือกพิทอเรียว่าจะไปพิทอเรียก็เลยได้ไปทำงานที่พิทอเรียนะครับผมก็ซึ่งเอาพูดตรงๆว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้มาก่อนเลยก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เยอะมากซึ่งก็จะว่ามุมมองความเข้าใจนี่เปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกัน
2: ถ้าก่อนนี้คือการเดินทางไปแอฟริกาครั้งแรกของรอฟหรือเปล่า
3: ถูกต้องครับผมถ้าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าเราถ้าไม่นับว่าแอฟริกาเหนือซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศอาหรับซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นแอฟริกาใต้ก็จะถือว่าเป็นประเทศแอฟริกาที่เหมือนที่เราคิดจริงๆครับเป็นทริปครั้งแรกที่ไปครับผมซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความแตกต่างจากที่เราคิดตั้งหลายอย่างครับผม
0: ก่อนไปนี่กลัวไหมคะที่จะต้องไป
3: ก็ได้ยินมาคือหนึ่งคือแอฟริกาใต้ได้ยินมาว่าทุกท่านหลายๆท่านคงอาจจะได้ยินมานะครับว่าแอฟริกาใต้เองเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยอาชญากรรมบ้างโจรผู้ร้ายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากมันมีเป็นข่าวค่อนข้างดังหลายๆครั้งนะฮะว่าแอฟริกาใต้หรือว่าภาพที่ปรากฏออกมาในสื่อทั่วโลกว่าแอฟริกาใต้ยังมีความแตกต่างความยากจนระหว่างคนรวยคนจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชญากรรมปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็ยังสูงมากก็ทำให้เรากลัวแต่พอเราไปอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็สามารถพอเรารู้ว่าเราอยู่ยังไงเราจะรักษาตัวป้องกันตัวยังไงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่กลัวแล้วทำให้เราสนุกในการที่จะอยู่กับที่นั่นนะฮะ
2: แล้วก็คือปรับความเข้าใจ
3: ปรับความเข้าใจในนั้นแล้วก็ปรับตัวการที่เราอยู่ที่นู่นแล้วไม่ใช่แค่ว่าเราไปอยู่เฉยๆเราก็ต้องปรับตัวการใช้ชีวิตอันนี้เป็นทักษะของนักการทูตอย่างนึงครับผม
0: สำคัญมากเราต้องเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ
3: ต้อง
0: พร้อมปรับตัวนะคะ
3: ใช่
0: ทีนี้ลองมาถามอัสรอฟดีกว่าว่าชีวิตนักการทูตเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยตื่นมาทำอะไรบ้างตอนอยู่ที่พริทอเรีย
3: ครับในฐานะนักการทูตเนี่ยแน่นอนเราก็แต่ละคนก็จะมีภารกิจต่างๆกันไปแต่ว่า แต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างของส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนเราตื่นเช้ามา

0: ัวอาจจะไปออกกำลังกายไปอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราพอเราเข้าทำงานปุ๊บในเราดูว่าในแต่ละวันอย่างปัจจุบันผมดูเกี่ยวกับจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาใต้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆในการที่งานที่ผมที่จะทำเนี่ยเช่นต้องมีการเช่นออกไปหารือเช่นกับกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น2คือเรื่องเกี่ยวกับภารกิจประจำวันในแต่ละวันเช่นงานในแต่ละวันที่เข้ามาแล้วก็โครงการหรือกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตที่เราวางแผนไว้ในแต่ละปีที่เราจะทำว่าเราจะดำเนินการเมื่อไหร่เราจะต้องทำเมื่อไหร่ยังไงนะครับในแต่ละวันแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่ตามได้รับมอบหมายบางทีจะต้องออกไปทำแทนผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรืออะไรไปนะครับก็ในแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนั้นไป
1: เรียกว่างานก็เปลี่ยนไปเลยจากตอนที่อยู่ที่เมืองไทย
0: ครับผมคืองานในที่เมืองไทยเนี่ยงานในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยในกรมในกองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเราทำงานเป็นโต๊ะเป็นอะไรมีสายงานบังคับบัญชาไปถึงนั่นไปแต่ว่าในส่วนของเราในอยู่สถานเอกอัครทูตเนี่ยเราก็ยังมีงานในเชิง proactive ที่เราต้องออกไปเจอ
2: เชิงรุกมากขึ้น
0: ถูกต้องครับเพราะว่าในฐานะเราต้องก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้แทนประเทศไทยเราก็ต้องไปพรีเซนต์ตัวเราด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็นับทำนะงานในฐานะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมีภารกิจอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ทำครับผม
2: น่าสนใจมากเลยนะคร
1: ับ งานที่สำคัญนะ
3: สำค
1: ั
3: ญมาก
2: เป็นตัวแทนประเทศ
0: ครับซึ่งงานแต่ละอย่างเองก็อย่างที่บอกอย่างผมดูเรื่องการเมืองเศรษฐกิจเพื่อนๆที่สันทูตก็บางคนดูเรื่องเกี่ยวกับงานสารนิเทศส่งเสริมความนิยมไทยส่งเสริมการรู้จักประเทศไทยแล้วก็ภารกิจสำคัญหนึ่งคืองานด้านกงสุลดูแลคนไทยในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีอยู่เกือบ 4,000 คนครับผมก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกนอกจากนั้นก็จะเป็นงานทั่วไปงานดูแลช่วยดูแลบริหารจัดการสถานทูตครับผม
1: ซึ่งทราบว่าทางสถานทูตเองก็เพิ่งจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
0: ครับ
1: ที่พรีทอเรียไปด้วย
0: ครับผม
1: อยากให้อัสรอฟช่วยเล่า
0: ได้ครับผมงานของภารกิจหลักของงานของสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพรีทอเรียอย่างนึงคือการส่งเสริมความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ทั้งนี้เนื่องจากในเหตุผลสำคัญหนึ่งคือไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกาและไทยเองก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีความสำคัญซึ่งกันและกันมูลค่าการค้าที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ประมาณ3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก็คือมากกว่า1ใน3ของการค้าไทยแอฟริกาทั้งหมดครับผมแล้วก็2คือจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปี2560ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 93,000 คนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากทวีปแอฟริกาทั้งหมดทำให้ไทยและแอฟริกาใต้มีความสำคัญค่อนข้างระหว่างกันซึ่งกันและกัน
2: มากมีความใกล้ชิดกันมาก
0: ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของการส่งเสริมความนิยมไทยจึงเป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการที่เราสามารถที่จะส่งเสริมความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารไทยแล้วก็การท่องเที่ยวไทยเลยก็เลยว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตกรุงพรีทอเรียได้ร่วมเข้าไปจัดงานเป็นงานเทศกาลอาหารเรียกว่า Flavors of the City ที่โจฮันเนสเบิร์กนะนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับเราก็มีบูธของเราใช้ชื่อว่า Flavors of Thailand ในงานเราก็มีการออกร้านขายอาหารไทยขายสินค้าไทยสปาไทยแล้วก็การสาธิตการทำอาหารไทย
1: ซึ่งการสาธิตทราบว่า
0: ครับผมครับก็ได้มีงานเนี่ยเพิ่งจัด3วันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็เลยได้ลองมีโอกาสได้ไปเป็นผู้สาธิตทำอาหารไทยเองก็เมนูก็คือผัดกะเพราแต่เราใช้เนื้อนกกระจอกเทศคือเราใช้พยายามจะสื่อให้คนให้แอฟริกาใต้เห็นว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบของท้องถิ
1: ่
0: นในการที่จะทำอาหารไทยก็ได้โดยเฉพาะในเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อเกมมีทหรือเนื้อที่เป็นค่อนข้างเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์ป่าหรืออะไรถ้าพูดกันง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะเนื้อนกกระจอกเทศเนี่ยซึ่งหาไม่ยากในแอฟริกาใต้
2: แล้วก็เครื่องปรุงก็คือใช้เครื่องปรุงจากเมือง
0: และส่วนเครื่องปรุงเราก็โชว์ว่าเครื่องปรุงที่เราใช้เรามีอะไรบ้างซึ่งเป็นการส่งเสริมว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถหาได้ แทบจะทั้งหมดในแอฟริกาใต้เนื่องจากการค้าระหว่างไทยแอฟริกาใต้ค่อนข้างสูงและทำให้สินค้าและอาหารของไทยเนี่ยมีค่อนข้างแพร่หลายในทวีปในแอฟริกาใต้เองนะครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วคนแอฟริกาใต้เขาก็รู้จักอาหารไทยอยู่แล้ว
0: รู้จักครับผมแล้วก็ข้อดีของหนึ่งคือคนแอฟริกาใต้หรือทานอาหารค่อนข้างรสจัดทำให้สามารถที่เขาจะกินอาหารไทยที่ค่อนข้างรสชาติใกล้เคียงกับที่เรากินหรือเหมือนเลยบางคนก็จะทำให้ว่าอาหารไทยหรือถ้ามีโอกาสได้ไปลองทานร้านอาหารไทยหลายๆร้านในแอฟริกาใต้ก็จะรู้สึกว่าโอ้รสชาติดีไม่ใช่ทำให้เหมือนเราคิดว่าทำให้คนต่างชาติกินเพียงทำให้คนไทยกิน
2: อันนี้อยากให้รอบช่วยเล่าหน่อยนึงว่าความประทับใจกับแอฟริกาว่า มันเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรมากที่สุดของแอฟริกา
0: ครับผมแอฟริกาเองเนี่ยถามจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยความสำคัญคือว่ามันยังมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็และยังมีอะไรให้เราค้นหาเยอะๆมาก คือเป็นประเทศเป็นทวีปเป็นทวีปที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากปัจจุบันแม้ว่าคนไทยเองเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วแต่การไปเที่ยวทวีปแอฟริกาหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวทวีปแอฟริกาใต้เองก็ยังน้อยปัจจุบันส่วนคนไทยไปเที่ยวแอฟริกาใต้อยู่ประมาณหลักพันประมาณ 3-4 พันคนต่อปีในขณะที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแสนแล้วครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแอฟริกาเองยังมีความน่ามีความน่าสนใจกัน
2: มากเลยนะคร
0: ับ ผมอยู่มาจะ3ปีแล้วในได้ไปท่องเที่ยวในทั้งในแอฟริกาใต้และหรือในประเทศในทวีปเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจอย่างมากมีทั้งมีครบทุกอย่างจะให้เที่ยวต้องเที่ยวอะไรอย่างแอฟริกาใต้เขาก็มีชื่อเสียงทั้งเรื่องกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญเช่นเคปทาวน์ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากหรือว่าซาฟารีสำคัญเช่นครูเกอร์เนชั่นแนลพาร์คซึ่งเป็นซาฟารีระดับเวิลด์คลาสของแอฟริกาใต้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนั้นเองเมืองต่างๆในพิโตเรียก็มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานมันก็ทำให้เราแม้กระทั่งพิโตเรียคือเมืองหลวงเองก็แม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่เมื่อเทียบกับโจฮันเนสเบิร์กหรือเคปทาวน์แต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่เยอะมากนะครับ
2: ท่านี้พอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเราอยากให้รอฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไทยว่าก่อนที่จะไปแอฟริกาใต้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ครับผมแอฟริกาใต้เองเนี่ยเราข้อดีของไทยแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตา30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสามารถเดินทางไปแอฟริกาใต้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตาหรือวีซ่าเนี่ยไปท่องเที่ยวได้30วันซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้เที่ยวบินแม้ว่าโอเคว่าณขณะนี้อาจจะยังไม่มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตจะกลับเส้นทางนี้จะกลับเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเส้นทางอื่นบินผ่านก็สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมีหลายไฟล์ต่อหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับการเตรียมตัวแน่นอนก็หนึ่งก็คือแอฟริกาและแอฟริกาใต้เนี่ยอยู่นอกเขตที่เรียกว่าเขตไข้เหลืองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฉีดไข้เหลืองหรือสมุดวัคซีนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากจะต้องการที่จะป้องกันก็สามารถฉีดไปก่อนก็ได้สองคือในเรื่องของแน่นอนว่าแม้แอฟริกาใต้เนี่ยจะผ่านจะประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วมีระดับการพัฒนาสูงสุดในทวีปแอฟริกาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความปัญหาโดยเฉพาะเรื่องก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่เรื่องอาชญากรรมเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นไม่สิ่งของมีค่าอะไรเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่โชว์อะไรเงินทองที่เราเอาไปอะไรเงี้ยนะครับหากสามารถที่จะใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรหรือไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถทำได้เพราะระบบธนาคารของแอฟริกาใต้มีพื้นฐานระบบธนาคารที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ต้องกลัวแล้วก็และมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหากที่ไม่จำเป็นชอบพกเงินสดเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรไปได้เลยแล้วก็การเดินทางก็ให้ระมัดระวังไปจุดสำคัญที่มีคนเยอะๆสนามบินหรือว่าการเดินทางทางรถทางอะไรของเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งไว้ในรถหรืออะไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่ออันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ของส่วนตัวของมีค่าพาสปอร์ตอะไรเก็บไว้กับตัวเก็บไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าไม่งั้นเนี่ยใส่เซฟไว้ที่โรงแรมก่อนออกไปเที่ยวใช่ครับ
3: อันนี้ย้อนกลับไปถามอะค่ะว่าถ
0: ้
3: าจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวแล้วนะคะในส่วนของพวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่สนใจที่จะไป

0: ตลาดแอฟริกาม ีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือสินค้าส่งออกของไทยที่น่าสนใจไหมคะที่ไปได
2: ้สำหรับไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเราปัจจุบันประเทศไทยได้ดุลกับแอฟริกาใต้เป็นหลักกันนะครับเนื่องจากสินค้าที่มีศักยภาพมากๆคือ1ชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยเราส่งออกแอฟริกาใต้นำเข้าจากไทยเป็นลำดับ2รองจากเยอรมันในชิ้นส่วนประมาณ 15% ชิ้นส่วนยานยนต์ 15% ในแอฟริกาใต้เนี่ยมาจากประเทศไทยแล้วก็ 40% มาจากเยอรมนีนะครับซึ่งจะทำให้เราเป็นคู่ค้าลำดับ1ใน10ของแอฟริกาใต้ด้วยซ้ำนั่นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือเป็นอาหารแปรรูปครับผมแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อย่างหนึ่งการส่วนการลงทุนเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่สนใจไปลงทุนเกี่ยวกับการต่อตั้งชิ้นส่วนยานยนต์แล้วด้วยนอกจากนั้นนี่ก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมงแล้วก็เหมืองแร่ที่ยังแล้วก็การไอจิวเวลรี่นะครับพวกสินแร่โดยเฉพาะเพชรและทองคำ
3: ซึ่งก็ยังมีเครื่องประดับ
2: ใช่ครับโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ความเชี่ยวชาญของเขาคือทองคำแพลตินัมแล้วก็เพชรนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า200ปีนะครับทำให้เขาเป็นผู้ผลิตหลักของโลกแล้วก็ยังเป็นผู้ค้าหลักของโลกผู้ส่งออกหลักของโลกก็ยังก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดน่าสนใจของแอฟริกาใต้อยู่นะครับครับผม
0: น่าสนใจมาก
3: ใครที่สนใจไปลงทุนนะครับเนี่ยก็ติดต่อสถานทูต
2: ได้เลย
3: ที
2: ่
3: กร
2: ุ
3: งพิทอเรียได้เลยนะครับ
2: ครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจทั่วไปเช่นสปาและร้านอาหารเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังมีศักยภาพเพราะว่าความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ก็ยังมีอยู่มากนะครับและยังมีศักยภาพในการขยายตัวครับผม
3: อันนี้อยากให้รอฟช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าถ้ามีความฝันอยากเป็นแบบพี่รอฟเนี่ยน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
2: ก็หลักๆนะครับก็ถ้าสนใจแน่นอนก็เหมือนเส้นทางในการที่จะเป็นนักการทูตนะครับก็เมื่อมีการเปิดสอบให้สอบนักการทูตเราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือหรือถ้ามีเปิดติวหรืออะไรเราก็ไปเปิดติวหรืออะไรโดยสิ่งอีกสำคัญอันนึงก็คือภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกฝนให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็นอกนั้นเองก็พอเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะทำต่อไปได้นะ เพราะว่าเราจะได้ทำในว่าจะเป็นนักการทูตแล้วจะมีแคเรียร์พาธยังไงต่อไป
3: ก็คือน้องๆก็ต้องฝึกฝนภาษาให้เก่งๆนะครับถ้าอยากเป็นแอสทรอฟในอนาคตนะครับ
0: วันนึงอาจจะมีแอสทรอฟตัวเล็กๆที่ตามรอยใช่ไหมคะไปเป็นนักการทูตที่แอฟริกา
3: ก็เป็นไปได้นะครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแอสทรอฟมากนะคะที่วันนี้บินกลับมาจากแอฟริกาใต้เลยใช
3: ่กี่ชั่วโมงครับเนี่ย
2: 19
0: ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมาออกรายการเราก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณแอสทรอฟเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลที่เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็รอบด้านมากเกี่ยวกับแอฟริกาใต้นะคะค่ะและรายการของเราก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรงั้นโปรดติดตามนะคะรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
3: เราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบ Variety ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงลาบาก็นะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงลาบามิงกลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงกลาบาชินนะคะมิงกลาบาชินถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงกลาบาคิมบยามิงกลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชินก็คือค่านะคะมิงลาบาชินมิงลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชินกับมิงลาบาคิมบยาอ้าวต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านาเมมิมีบาจม่านาเมมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจนอนะจนอสมชายบาจนอสมชายบาหรือว่าจนอนาเมสมชายบาจนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจะมาเมียมาลูมิวบาจะมาเมียมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำคำว่าจนอไทยลูมิวบาจนอไทยลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจะมาเมียมาลูมิวบาจนอไทยลูมิวบาได้ไหมคะอ้าวเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตมี่นะฮะตมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะฮะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตมี่นาเมเบลูคอเดเลนาเมเบลูคอเดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหาว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการแล้วเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager

0: นามเบลูขอบาดเลยแล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนามเบลูขอบาดเลยนามเบลูขอบาดเลยนะนามเบลูขอบาดเลยเวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจะมามีมีบาจะมามีมีบาหรือว่าจะน้อสมชายบาจะน้อสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนตามบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยาดาวันตาบาเดตุยาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนีเก้าบาดลานีเก้าบาดลาโอเคนีเก้าบาเดโอเคนีเก้าบาเดเราก็ต้องบอกว่าโอเคโอเคแปลว่าค่ะนะคะค่ะนีเก้าบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนีเก้าบาดลาโอเคนีเก้าบาเดโอเคนีเก้าบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนีมาเก้าบาบูฮิเอนีมาเก้าบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนีมาเก้าบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาเช
1: ่มิงลาบาจนนามะมิงไข่สวยบาญิมานามะอ๋อบลูขอตะเล
2: จมานามะซันดาบา
1: ซันดาณีก้าวเนเนา
2: ะโอเคณีก้าวบาเด
1: ก้าวบีเลยแล้วสิตั้วไล่ออกมาเนาะ
2: ก้าวมาบีตั้วออกมาเนาะ

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเสียมาบามหิดงกาบาจะมามิมิวาเสียมาบามหิดงกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะไม่ให้ลงค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะเนาะสมชัยบาสยาวมบาสยงกาบาสยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวการแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากะปานะกาก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากะก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากับป๋าดาจะนอกกับป๋าถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับป๋านะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคัดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคนน่ะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเปหมาลูตะเลเบมาลุตะเลนะคะเบมาแปลว่าที่ไหนลุตะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเบมาลุตะเลเนาะทำงานที่ไหนนะบาลุตะเลบาลุตะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเบมาลุตะเลปาลุตะเลนะคะเปมาลุตะเลปาลุตะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยาวมบาสยาวมบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคนน่ะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกะลาดเลเบกะลาดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยางกงกะบายังกงกาบาแปลว่าจะยังกุงค่ะนะคะจะยังกุงค่ะก็คือยังกงกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากา

0: นะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางก้าวไทยในงานกาบะนะคะเราต้องพูดเหมือนชื่อเหมือนก่อนนะคะบางก้าวไทยในงานกาบะแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางก้าวกาบะก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบะนะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือป๋าลาเลาตะเลนะคะป๋าลาเลาตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็สาลาเดสาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเตนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาบาเมียกุญีไปอ่ะมั้ย
1: เสียแย่ตะเป็ดติบา
2: เอ้ห่อล่ะเบ้ก็ลาดาแล
1: จม่าบางกาวเมียวไทยနိုင်ငံกะบา
2: จูซูบาเด
1: จีซุติมาเดရှင်
3: ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เป็นเด็กคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภานีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เป็นเด็กคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกทีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เสด็จคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อ

0: รธาตุหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
1: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
2: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
3: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
3: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยค่ะ
3: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

หากเปรียบรามายณะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไปทั่วอุษาคเนย์

รอวันให้ต้นพันธุ์นั้นอย่างรากลึกผลิดอกออกผลเป็นสายพันธุ์ที่แตกแขนงปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเปรียบดั่งนัตกรรมแห่งท้องถิ่นที่งอกงามอยู่ณที่แห่งนี้ในบางท้องถิ่นเมล็ดพันธุ์แห่งรามายณะได้รับการทนุบำรุงและสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัยสอดคล้องไปกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันหากแต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชี่ยวกรากนาฏกรรมรามายณะบางทียังเลือกที่จะคงไว้ซึ่งความคงเดิมขององค์ประกอบดังเก่าเสมือนการแตกรากเพื่อยึดโยงไว้ให้มั่นคงท่ามกลางกระแสลมแรง

0: รามายณะจากรากเหง้าไว้เล่าต่อความบันเทิงเป็นเรื่องราวของยุคสมัยในอดีตการแสดงยามาซาดอถูกแทนที่โดยหุ่นชักซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมมากณห้วงเวลานั้นหากไม่มีบรรพบุรุษครูละครผู้รักษายามาซาดออาจไม่ปรากฏให้เห็นในวันนี้การรักษาไว้ซึ่งความคงเดิมของยามาซาดอที่เมืองพญาปงแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษครูละครตั้งแต่ครั้งอดีต
1: มาดูว่าโอ้ยอสัสก็ทาเกเรหลูจีเรกะปะเกเรปုံซันนี่เวกะอะเจ้าหมูรู้ไม่ดูล่ะตูอ่ะดิแซกะเรปုံซันเนี่ยเลยไม่ดู
0: มายินโอนเล่าให้ทีมงานฟังว่าเมื่อตอนเขาหนุ่มๆการแสดงยามาซาดอเป็นที่นิยมมากจนถึงขนาดว่ามีคนซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงมาเก็งกำไรหน้างานแต่ในปัจจุบันการแสดงยามาซาดอที่วัดช่วยนัดกู่แห่งนี้ต้องเรียกให้คนมาดูกันฟรีๆโดยจะขอรับบริจาคเงินที่ใช้สนับสนุนการแสดงตามกำลังสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของยามาซาดอท่ามกลางบริบทความบันเทิงสมัยใหม่ที่โถมเข้ามายามาซาดอยังอยู่กับชุมชนได้ชุมชนก็ยังสนับสนุนยามาซาดอแม้การแสดงยามาซาดอที่นี่จะไม่แต่งแต้มเรื่องราวสมัยใหม่แถมยังดูศักดิ์สิทธิ์และจับต้องยากแต่ยามาซาดอก็ไม่ได้กลายเป็นของเก่าที่ถูกละเลยเพราะผู้คนในชุมชนล้วนสามารถเข้าถึงยามาซาดอได้ครอบครัวของโชโชอองเป็นครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวเล่นละครยามาซาดอกันแทบทุกคนในบ้านพวกเขาเปิดเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่หน้าวัดช่วยนัดกู่ใกล้ๆกับโรงเรียนแห่งหนึ่งโชโชอองมักใช้เวลาว่างทำหน้ากากของตัวละครต่างๆในยามาซาดอขายให้แก่เด็กๆที่เดินผ่านไปมาเธอทำขายมากกว่า10ปีแล้วแถมยังขายดีเพราะเป็นเหมือนหน้ากากฮีโร่ในดวงใจของเด็กๆที่พวกเขาต่างรู้จักมักคุ้นกับตัวละครเหล่านี
2: ้น่าหน่อย
3: อากุดีดีดีนี่ดีแต่นี่เลยตัวโดตยาแน่ชื่อแสบป่วยชื่อเดอมากามล่ะ
4: ฮะกาม
3: แต่ยาแน่เลเซนี่อมาเลกามเองพอถามเขาว่าปีนี้เขาจะมีฉลอง140ปีเนี่ยเขาจะลำด้วยไม้เขาบอกลำอ๋อดีมาก

0: ตาสู้เลยอากงลงอากงลงเลยอเพอเมอากงลงกษาแต่บ่
1: ฮอดๆฮอดน้าโหตูเลยอ่ะลักษณะอติลิกะยามาอติลิกะตูเลยอ่ะ
2: เลขาย่อจากค่ะเจ้าเจ้าเ
3: จ้า
4: การคงไว้ซึ่งท่วงทำนองบทร้องและเครื่องแต่งกายในการแสดงยามาซาดอแห่งเมืองพญาปงแห่งนี้ไม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในบริบทที่ต่างจากคนรุ่นก่อนละสายตาไปจากยามาซาดอเพราะนาฏกรรมแห่งชุมชนนี้ได้ปรับตัวสู่ความร่วมสมัยด้วยตัวเองด้วยการแตกรากยึดโยงตนเองไว้กับชุมชนแม้ไม่แข่งขันกับความบันเทิงสมัยใหม่แต่ก็ไม่โอนอ่อนทุกเย็นหลังเลิกเรียนจนจรดย่ำค่ำเด็กๆและผู้ปกครองจะมารวมตัวกันที่ศาสนามุนยาเพื่อเรียนศิลปะการแสดงแบบโชวาที่นี่เคยเป็นพระที่นั่งของมกุฎราชกุมารแห่งเมืองโซโลแต่ในปัจจุบันทางพระราชวังเปิดที่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนทั่วไปใช้ในการเรียนการสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นเสมือนเป็นการสนับสนุนให้เห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม
5: Anak, konsep saya anak sebagai penyangga budaya bangsa.
6: Anak-anak yang belajar di sini usianya mulai dari berapa?
5: Mulai dari TK sampai SMA. Sama ibu-ibu ini juga belajar menari. Ya, dia belajar, terus ibunya juga belajar menari.
6: Sudah lama belajar tarian?
7: Sudah. Saya sudah 2 tahun.
6: Kenapa suka tarian?
7: Karena kita dapat melestarikan budaya Jawa.Dan juga kita dapat menambah pengetahuan kita
8: dan wawasan yang lebih.

0: เมืองโซโลขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่เมืองหนึ่งของเกาะชวาการเกื้อหนุนศิลปะวัฒนธรรมจากพระราชวังประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลนำไปสู่การเปิดพื้นที่ให้ศิลปินในเมืองโซโลละลายพฤติกรรมลบเส้นขอบเขตของจารีตที่เข้มงวดสู่หนทางของการสร้างสรรค์วงดนตรีเกิมลากาเป็นวงดนตรีโมเดิร์นกาเมลันที่ผสานท่วงทํานองเก่าแก่ของวงกาเมลันเข้ากับดนตรีสมัยนิยมสมาชิกในวงมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งสุรากาตาหรือที่รู้จักกันในนามของอีซี
1: ่Kenapa band ini dipakai musiknya campuran antara lama dengan baru. Ada kita kan ini yang baru kan, ada band yang baru ini kan gamelan kan yang lama, itu juga ada lama. Tahu tak, kenapa band ini tengah ada rum musik atau upakon kalian nanti rawan kong kau gap kong mai, ya.
2: Ya, jadi kami memang sengaja memadukan instrumen gamelan. Bahan dasarnya gamelan, kemudian kita kolaborasikan dengan alat-alat yang diatonis kalau kita menyebutnya, jadi ada saksofon, ada bass, kemudian ada mandolin, drum kita set sendiri nih, jadi tidak ini custom drum itu. Sebenarnya untuk cara kami memperkenalkan gamelan dengan kekinian untuk anak-anak muda.
1: ก็ของเขามีแนวคิดว่าการที่เล่นดนตรีสมัยใหม่เนี่ยจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักดนตรีชนิดเก่าๆพวกเขาก็เลยมีความคิดว่าอยาก

จะเอาวงดนตรีประสานกันระหว่างกามิลังซึ่งเป็นรัฐบนอุปกรณ์ดนตรีสมัยก่อนมารวมกับดนตรีสมัยใหม่อย่างเช่นพวกกีตาร์พวกเบสหรือว่าเป็นพวกแซกโซโฟนอะไรอย่างนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังอ่ะมีโอกาส

0: คำล่าง
1: อันนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายอันนี้กำลังเรียนปริญญาโทและตัวเขานี่ก็เป็นอาจารย
2: ์เรียนที่ไหน
1: สกอลาดีมานะ
0: IC Surakarta.
1: IC Surakarta.
0: Institut Seni Indonesia.
3: ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของเหล่าศิลปินแห่งเมืองโซโลเด่นโลดแล่นอยู่บนเวทีได้โดยไม่ถูกผูกขาดกับความเก่าหรือทันสมัยกลับถูกร้อยเรียงประสานกันจนเกิดเป็นท่วงทำนองและจังหวะที่ร่วมสมัยซึ่งก็ทำให้ลีลาการแสดงมหากาพย์เก่าแก่เปิดรับกลุ่มผู้ชมได้กว้างมากขึ้น

0: สภาพแวดล้อมทางศิลปะของเมืองโซโลหล่อหลอมผู้คนให้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานแหวกขนบและผลงานการสร้างสรรค์เหล่านี้เองก็สะท้อนกลับมาเป็นบริบทที่ก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์ที่วนเวียนอยู่ในวิถีของผู้คนไม่รู้จบระหว่างอยู่ที่เมืองโซโลทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Solo International Performing Art หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกสั้นๆว่า SIPA งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนักแสดงจากอินโดนีเซียและเกือบทั่วทุกมุมโลกจะมาร่วมกันแสดงนาฏศิลป์แห่งท้องถิ่นของตนโดยแต่ละโชว์จะประสานการแสดงดั้งเดิมเข้ากับท่วงท่าที่ร่วมสมัยงานซิปป้านี้เองที่เป็นสิ่งยืนยันให้ทีมงานเห็นว่าเมืองโซโลผู้เป็นเจ้าภาพให้ความสำคัญกับศิลปะการแสดงมากเพียงใดทั้งยังสะท้อนให้เราเห็นว่านาฏกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เป็นวิถีแห่งวัฒนธรรมชวาศิลปะการแสดงจึงแตกยอดผลิดอกออกผลอย่างไม่อาจหยุดยั้งเพราะมีผู้คนที่สนใจดูแลรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้แห่งนาฏกรรมต้นนี้เติบโตมาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและอยู่คู่กับชาวเมืองโซโลไปตราบนานเท่านาน
1: Kenapa harus ambil yang lama, tarian yang lama dengan yang baru campurnya jadi satu?
2: Karena kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang kan jarang ya kita menemukan buat latihan tradisinya. Jadi koreografer kita menggarap sebuah karya gimana caranya agar anak muda itu mau tertarik untuk belajar
3: budayanya sendiri.
2: Budayanya sendiri.

ในฐานะนักเต้นร่วมสมัยที่ออกแบบการแสดงด้วยการรวมท่วงท่าแบบโขนมาประยุกต์กับการเต้นรำร่วมสมัยพิเชษฐ์กลั่นชื่นเผยให้เห็นถึงแก่นของการร่ายรำโดยปลอกเปลือกและเครื่องทรงของชุดที่ใช้ใส่ในการแสดงตามขนบเดิมเผยให้เห็นเนื้อแท้และการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกายที่สื่อสารด้วยท่าทางอย่างนาฏศิลป์ไทยความร่วมสมัยแบบไม่ไร้รากของพิเชษฐ์ทำให้การแสดงนาฏศิลป์ไทยกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงของคนยุคนี้ได้อย่างไม่แปลกแยกผลงานที่สานต่อมาจากรากเหง้าเดิมเพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เป็นอะไรที่เขามองว่าไม่ตายตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขามองศิลปะไทยให้ลึกเข้าไปถึงแก่นจนนำมาสร้างเป็นผลงานที่บอกเล่าถึงความคิดเรื่องราวและเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันตามทัศนคติของศิลปิน

0: และแทนที่จะเป็นหัวโขนที่เต็มไปด้วยสีสันหรือเครื่องแต่งกายเต็มยศของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พิเชษฐ์กลับใช้หัวโขนสีเงินสลับดำพร้อมกับชุดที่มีเพียงกางเกงดำคาดด้วยชายไหวผ้าปิดก้นและรัดอกประดับเลื่อมสีเงินที่ดูแปลกตามาใช้ในการแสดงที่เขาดัดแปลงขึ้นมาในชื่อว่าขาวดำ
1: มันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหัวใจของมันนะก็คืออันนี้เป็นห้อยข้างนะห้อยข้างอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้อยหน้านะฮะอันนี้เป็นห้อยหน้าครับอันนี้เป็นห้อยก้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรัดเอวนะคือโดยปกติแล้วใน tradition เนี่ยรัดเอวกับห้อยก้นเนี่ยมันแยกออกจากกันเป็น2ชิ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นมันเสียเวลาในการที่เราต้องมาแยกกันด้วยซ้ำไปนะฮะก็เลยใช้วิธีการคือ2ชิ้นเนี้ยมัดรวมกันได้นะครับห้อยหน้าก็ยังโอเคเป็นห้อยหน้านะฮะเอาไว้ปิดนะฮะแล้วก็ห้อยข้างแยกเป็น2ชิ้นเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อมันเอาไว้รัดเป็นเกาะอกนะเป็นรัดเป็นเกาะอกตรงนี้นะฮะเนี่ยจบละนะฮะแล้วโดนลองย่อเต็มเหลี่ยมดูนะเห็นไหมฮะพอมันถูกย่อเต็มเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยนะตัวเนี้ยมันก็จะกลับไปอยู่ตามวิธีการของมันแบบจารีตเหมือนเดิมนะฮะพอมันย่อมาก็จะมีอันนี้อยู่ข้างหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นนะทีนี้อะไรบ้างที่เราไม่ได้เอามาใช้นะมันจะมีผ้ายกผืนหนึ่งแล้วก็จะมีลอมพอกตรงนี้ฮะที่เป็นอันดิบใหญ่เป็นผ้ายกเราตัดอันนี้ออกนะคือสาเหตุที่เราตัดมันออกเพราะว่ามันทำให้เราไม่เห็นโครงสร้างของเท้านะพอเวลาโดนย่อเนี่ยนะเราจะไม่เห็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของเท้าสวยๆแบบนี้เพราะมันจะเป็นอันดิบใหญ่ที่มันนูนๆขึ้นมานะเราก็ตัดอันนี้ออกเพื่อให้เห็นโครงสร้างของร่างกายที่มันมีความสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเอาร่างกายออกมาให้เห็นเชฟมันเป็นเรื่องความงามเพราะว่านักเต้นเรามีความสมบูรณ์

0: หากเปรียบโขนเป็นอาหารไทย1จานการแสดงร่วมสมัยชุดขาวดำหรือ Black and White ของพิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company ก็คงจะเหมือนกับอาหารฟิวชั่นที่แม้หน้าตาและรสชาติจะไม่จัดจ้านครบรสตามตำรับอาหารไทยแต่ถ้าได้ลองลิ้มชิมรสดูแล้วก็รู้เลยว่าอาหารจานนี้ก็คืออาหารไทยที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ให้ทานง่ายและถูกปากคนส่วนใหญ่และแม้ว่าขาวดำจะไม่ได้แสดงเรื่องรามเกียรติ์แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ของตัวละครระหว่างลิงยักษ์และมนุษย์มาเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างการแสดงชิ้นใหม่ผ่านการร่ายรำและการเต้นของนักเต้น6คนที่มีพื้นฐานการเคลื่อนไหวมาจากโขนซึ่งถูกพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างประณีตให้เป็นการเต้นที่มีความเป็นสากลมากขึ้นทั้งท่วงท่าและการแต่งกายซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นโขนแบบไทยๆไว้อย่างแยบยล
1: ผมเอากระบวนการของท่ามาใช้เนี่ยเราหยิบนะฮะเราหยิบพื้นฐานของมันใช้เลยแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือพัฒนาเราพัฒนาในสิ่งที่มันไม่เคยมีคนพัฒนาได้หรือทำได้ลงไปในนี้อีกนะครับผมเอาภาพที่ถูกเขียนอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพจับเนี่ยเอามาสร้างให้มันเกิดการใช้ได้จับ1จับ2จับ3จับ4นะฮะขึ้นลงกันอย่างเป็นระบบนะฮะโดยใช้หลักการและเทคนิคที่เป็นงานจิตรกรรมนะหลักการและเทคนิคที่เป็นการจิตรกรรมก็คือเป็นลายเส้นแบบจิตรกรรมเป็นการเขียนแบบจิตรกรรมที่เป็นเส้นโค้งที่วงที่สอดประสานกันเหมือนกับลายไทยขึ้นลงแล้วก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะฮะต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราทำในขาวดำแล้วก็ในโขนแบบที่เล่นกันอยู่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ทำและทำไม่ถึงในขั้นตอนเหมือนที่เราทำเราพัฒนามันไปอีกนะครับ

การเดินทางตลอดหลายสัปดาห์ของทีมงานเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวของนาฏกรรมรามายณะในอุตสาคเนทำให้เราเห็นว่าดินต่างถิ่นนั้นหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะให้เติบโตขึ้นอย่างแตกต่างกันไปคำนิยามของการอนุรักษ์ช่างลื่นไหลสำหรับบางท้องถิ่นการอนุรักษ์คือการนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอดผลิดอกออกผลแต่ในบางท้องถิ่นเช่นที่เมืองพญาปงกลับเลือกที่จะเสริมรากยึดโยงนาฏกรรมรามายณะเข้าสู่ชุมชนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แห่งบรรพบุรุษครูละครแต่ไม่ว่าการอนุรักษ์จะออกมาในรูปแบบใดเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะจากอินเดียที่ถูกหว่านออกไปก็ได้เติบโตกลายเป็นนาฏกรรมท้องถิ่นของดินแดนในอุตสาคเนไปเสียแล้ว

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
2: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
3: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
4: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
1: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
5: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
6: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรม

0: ต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
1: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและผมร่วมมือดีมาตลอด
2: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เดี๋ยวมันก็จะสันอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนก็จะสันสาขาเรือนแพนั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150
7: 130
6: โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
6: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: โอเคไหนผมเริ่มหมดเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกล
6: ั่
5: น
6: อาหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณ
6: ไก่เพราะเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
5: ้
6: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปหั่นไก่นะครับ
6: ครับผม
5: มันหนึ่งกระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
6: ประมาณ1เดือน
5: 1เดือน
6: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
5: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
5: ครับ
6: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
5: ่ครูครับอย่างปลาโอเราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
6: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
5: ครับผม
6: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
5: ครับผม
6: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
5: เหมือนเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่ง
6: ใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
5: ทักษะชีวิต
6: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้
6: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
8: เข้ามาแรกเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรือนแพตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไหมไม่มีคนลงไป
6: มาลงมาเอานี้เพิ่มเลย
7: เอ็กเอ็กเอ็ก
9: ไหวเหรอ
7: ไหว
9: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เส้นทางอื่น
0: เดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: เพราะมันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำเลยมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศหนึ่งคืนได้ไหมครับผม
1: ได้ครับ
0: ผมจะขอ
1: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: ว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโบวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่างๆ
0: ก็ห้องเรียนสาขาเรียนแพรเรียนเนี้ยเรียกว่าเรียนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี
5: ่
0: นะ
5: ครับ
0: เพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
5: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคือนี่เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาจะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
5: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
5: ครับ
0: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
5: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
5: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
0: ข้างแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลัง1หลัง
5: ครับ
0: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
5: ๆถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
5: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
0: อันนี
5: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตนึงที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล
5: ้
0: วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงนี้ชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3 ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้าน ขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
6: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลนึงคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์จะมาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่หนึ่งปี
5: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่ห้าเราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
5: เอาคะแนนเราไป
0: บวกจนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสันโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรียนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างนึงที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
5: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: นั่งดูนั่งตัวกลับ
1: หัวรออ่ะสะกดดิหัว
0: ร
1: อสระอะไร
0: ซ้ายขวา
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
1: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
1: คร
2: ับแล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
1: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
1: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั้งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพ2หลังซึ่งเป็นแพห้องครัวแล้วก็แพห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่าม
1: ีหรือเปล่ามีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่เลยไงครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
1: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่า1ถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
2: ครับ
1: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
1: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
2: ครับ
1: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียน อยู่ตลอดผู้ปกครองเขาไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นน่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษเงี้ยนะ
2: ครับ
1: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
2: ครูครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
1: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
2: วันนี้รบกวนครูมากไปทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: จนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมสุ่มมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: ื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: คุณมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูอะครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอะครู
0: ครับ
2: เราใจหายมั้ย
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงมั้ยครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรือนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรือนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรือนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคล
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูมาศจะตังครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาและไม่อยากครูมาทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมานะเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่างไปอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยามแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
0: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
10: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง1,000

แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามานโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้งสิบประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคะชะวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทัง

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมะติหัด

คาตะมโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุตถวัจจนังชะนะกา

อาจารย์ทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจกวา

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่า

พระองค์ทรงพิชิตสัจจะกะนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกะนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิทธิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทมาปะยันโตอิทูปะเทสวิธินา

ีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะทั้งพระมังวิสุทธิชุติมิต

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่1ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่2แต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใคร

เราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความพอภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมล์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่3ก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประนามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อน
แต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิ
ท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวกยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวกยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวกยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมวดต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายรับรายรับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กฎนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทุนเงินทุนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งนึงสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอีเราก็นำสระอีค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอิมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทุนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอปานะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะ สระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะโนนุกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยน่อนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท้อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะออโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอามค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเหยื่อขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัว2หัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมี2หัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
2: น้อยมื้อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
3: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่ามื้อวานนี้ข้อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
2: ย้อนหยังจึงพาเลาไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่ก็บ่หมด
3: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกค่อยพาเราไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
2: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่อย่างน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได้
3: เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักโรงเรียน
2: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
3: เออล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
2: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
3: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไกลบ
2: ่ก็บ่ไกลปานใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นแล้วออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกะแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
3: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
2: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนำ
3: แท้ๆเทื่อหน้าค่อยต้องไปบริจาคเงินเล็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
2: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปนำกันเนาะข่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วเราสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
3: ้ปะก็ดีคือกันเวียกค่อยคาไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
2: ค่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอท่าเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงค่อยร่วมกันใหม่เนาะ
3: เออเอาสั้นแหละ
1: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเถอหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเถอก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าด่นจักหน่อยได้ล้อท่าด่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะ คำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถอะหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
0: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเรา ดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ13,466เกาะนะคร
0: ับเยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตร

0: พอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
1: เกาะนี้รุกคืบเข้ามาทีละนิด
0: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
1: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
0: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
1: เป็นหมู่เกาะเลย
0: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
1: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
0: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ 1,900,000 กว่าตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล
1: ้วเราใช้จนเกือบหมดแล้ว
0: ใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
1: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
0: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของ

0: ได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจานะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเม
1: ื่
0: อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: นี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัตช์หรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตะนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตะก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตะอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตะนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่าน

ระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียน

0: หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของ
0: มีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะคร
0: ับเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: ด
2: ังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนา
0: ดเป็นแพเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้

0: แบ่งออกเป็น2ค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่าย1ก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครา
0: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจแล้วฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาแล้วไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดในปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ เวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนน่ะกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามน่ะเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: สู้ชีวิตมากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบท รักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพ
1: ื
0: ้นที่อาศัยในแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดส
1: ุ
0: ดครับแต่ครั้งนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเราเลย
0: ไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าท
1: ุ
0: กประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเว
1: ีย
0: ดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทร
1: ั
0: พยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คคะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ่นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เล่นภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในงานทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิร์ดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับ

0: แล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
0: ้ใน
1: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลีย
2: ในช่วงเดียวกัน
0: เป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
1: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
0: คะ
1: ซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการขาระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้น

0: แล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหมืองแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมักจะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซีครับ
1: ดูหนังออสซี
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก Good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบ
0: ใช่ครับ
1: นะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศแรก
0: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดี

0: ที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเ
0: ร
1: ื่องมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากมากครับ
1: มีน้ำใจมากมาก
0: ใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้างได้
0: ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด
0: ้
1: วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภา
1: ค
0: อ
1: ี
0: สานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
1: าา
0: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอ
1: นอนนะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับ

0: แล
1: ้
0: วที่ถนนคอนเวย์มีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาที่โอที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์นอกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอดโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ที่มันน่าล้อ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่า
1: หนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวตะวันแล้วเหรอ
0: สวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะ
1: ว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อเมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ฮะหุยเฮ้ยเกือบไปแล้วอะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์

0: ็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
1: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
0: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
1: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
0: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้ยเพราะเจ้าเด็กสองคนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็กสองคนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
4: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งว่า
0: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
4: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
0: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
4: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
0: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ
4: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
0: นางเงือกอะไรหรอ
4: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
0: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
4: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
4: เอ๊ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเน

0: ปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: เหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเน
0: า
1: ะ
0: อะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ้าวไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
1: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะ
0: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอ่ะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอันแน่เลย
1: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
3: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ริงด้วยครับ
1: นี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
0: ว้าจอมจนไม่ยากจนไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
1: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้เจ้าพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะเจ้าพวกเด็กตัวแสบ
0: เฮ้ยทำไงดีอ่ะตามมาติดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดถึงมันไปดีกว่า
1: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะว่าโถ่เฮ้ยหายไปไหนกันนะ
2: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการเกลือน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่านะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fire รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fire พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา

0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI

0: แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: วัสดีค่ะนิฮาวคอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันถิตารีวงสว่างพาณิชย์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้นำไปใช้ได้จริงนะคะที่สำคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนำสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนหนึ่งในภาษาอาเซียนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือภาษาเวียดนามนะครับซึ่งก่อนจะมาทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามเราต้องมาทำความเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะภาษาเวียดนามหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตียงเวียดนะครับเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษาราชการของประเทศเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเวียดเมืองนะฮะตระกูลย่อยมอญเขมรนะฮะแล้วก็อยู่ในตระกูลภาษาออสโตเอเชติกนะครับภาษาเวียดนามยังสามารถแบ่งออกเป็น3ถิ่นใหญ่ๆนะครับคือภาษาเวียดนามถิ่นเหนือนะครับจะยึดสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงหลักนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามถิ่นกลางนะครับจะยึดสำเนียงของเมืองเวนะฮะและภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะยึดสำเนียงโฮจิมินห์นะครับภาษาเวียดนามถิ่นเหนือจะมี6วรรณยุกต์ส่วนภาษาเวียดนามถิ่นกลางและถิ่นใต้นะครับจะมีเพียง5วรรณยุกต์นะฮะซึ่งภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะมีการออกเสียงที่ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างการสื่อสารของชาวเวียดนามด้วยกันนะครับส่วนระบบเขียนของภาษาเวียดนามนะครับใช้ระบบเดียวกันทั้งประเทศนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็นสำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงถิ่นเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับ

โดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมอันนะฮะแปลว่าน้องกินข้าวนะฮะแอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกิมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทำให้เป็นประโยคคำถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคำว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกิมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่า1,000ปีนะฮะนับตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนคริสต์ศักราชจนกระทั่งถึงค.ศ.939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษานะฮะภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับโดยประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามได้มีภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่มรับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคำศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนรวมทั้งการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับอักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจื๋อหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจากอักษรภาษาจีนแล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจื๋อโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจำนะฮะจากนั้นลาวคริสต์ศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชชันนารีชาวชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนำอักษรโรมันเข้ามาใช้นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนานุกรมอานามิสโปรตุกีสลาตินนะครับซึ่งใช้ระบบการเขียนด้วยอักษรก๊วกหงือนะครับจำนะครับอักษรก๊วกหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการเริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาปรับใช้นะครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรก๊วกหงือนะครับจากนั้นอักษรก๊วกหงือก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรก๊วกหงือเนี่ยเป็นอักษรที่จำง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดจำนะครับประกอบกับผู้ชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรก๊วกหงือเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหายไปท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื๋อก๋ายเตียงเบียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วยตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาเน้นย้ำที่

สุดนะครับก็คือเสียงอ่านเพราะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการนำไปสะกดคำนั่นเองนะฮะขณะที่ชื่ออักษรเราก็ควรรู้ไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามยังนิยมใช้อยู่นะครับยังนิยมใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า ATM นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก ATM คนเวียดนามจะเรียกอาเตเมะนะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้องอาเตเมะนะฮะซึ่งคำว่าอาซึ่งชื่ออักษรอาเตเมะเนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิยมบอกเรียงตัวโดยเรียกชื่ออักษรเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าเป็นคนไทยจะสะกดว่า PISIT นะฮะแต่คนเวียดนามจะไม่ออกเสียงเช่นนี้นะครับคนเวียดนามจะออกเสียงว่า PEAT นะครับพอบอก PEAT คนเวียดนามเขียนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับอาตัวที่สองอาเบเซเซสังเกตตัวเซหรือว่าตัวดีที่ไม่มีขีดนะฮะเสียงจะสั่นนะครับออกเสียงใหม่ฮะเซเสียงสั่นนะครับต่อมานะครับออกเสียงธรรมดาเดต่อมาแอเอคราวนี้ตัว G นะครับตัว G ออกเสียงสั่นเหมือนกันนะครับพร้อมกันเซเสียงสั่นนะฮะต่อมาตัว H นะครับเวียดนามออกเสียงว่าฮาร์ดต่อมานะครับอีหงันนะครับอีหงันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัว E แต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่าอีหงันหงันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกันกาเอลเอเมอร์แอนเนอร์อโอเอเปกูดูตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกันเอรเรอร์นะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทยเอรเรอร์นะฮะต่อมาตัว S นะฮะ SC ต่อมาเตอูอือดูตัว V ดูตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นนะครับออกเสียงว่าเวนะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกันเวต่อมาอีก4 e นะครับสังเกตตัว y ทำไมออกเสียงเหมือนตัว i ทำไมเป็นตัว e เหมือนกันก็คือตัว i มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่าอีงันส่วนตัว y หางมันยาวเลยเรียกว่าอีสายนะครับอีสายนะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่าสายนะฮะคำว่าสายหรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอ้าวสายอ้าวสายคุ้นหรือยังฮะอ้าวสายบางหนังสือเขียนว่าอ้าวไดนะฮะคือซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับอ้าวใหญ่หรืออ้าวใหญ่นะฮะคือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับอ้าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่าใหญ่แปลว่ายาวเลยกลายแปลว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาเวียดนามดังนั้นท่านผู้ชมต้องจำให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะอาต่อมาอาเบะนิดหนึ่งนะครับสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยเราจะออกเสียงว่าเบอนะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับอีกรอบตัว B นะครับออกเสียงเบะต่อมาเกะนะครับเสียงกไก่ธรรมดาต่อมาตัว D ตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซะนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเซะต่อมาเดอะอันนี้ตัวดอเด็กธรรมดานะครับเดอะต่อมาแอเอหยุดที่ตัว G นะครับตัว G เนี่ยสำคัญตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงก้องอ้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลำคอนะฮะพร้อมกันเกะเกะนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเหอะอีเกะสังเกตตัว K ออกเสียงเหมือนกับตัว C ออกเสียงว่าเกะธรรมดากอไก่นำนะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเละเมะเนะอ

0: สังเกตตัว Q ตัว Q ออกเสียงยังไงออกเสียงกไก่กับวแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวนะฮะต่อมาตัว R นะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัว D dog เมื่อกี้นะครับออกเสียงสั่นเหมือนกันออกเสียงว่าเซนะครับเซต่อมาตัว S นะครับออกเสียงเซธรรมดาเสียงไม่สั่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกันเตะอูอือตัว V ตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นพร้อมกันเวเวนะครับและต่อมาตัว X ออกเสียงว่าเซนะครับเสียงไม่สั่นซึ่งตัว X กับตัว S จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว Y ออกเสียงว่า E นะครับ E นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1นะฮะคืออักษรตัว Q ต้องปรากฏคู่กับ U เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวๆไม่ได้นะฮะอักษร2นะครับคือตัว D G I และตัว R ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่าเซหมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว C กับตัว K นะครับออกเสียงว่าเกะเสียงไม่ก้องออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับในภาษาทิศเหนือต่อมาตัว S และตัว X นะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเซเสียงไม่สั่นนะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวอย่างคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันอามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสำหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอาอันอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าเสียงหรือพยางค์นะครับต่อมาบ่อนะครับบ่อทราบไหมฮะบ่อแปลว่าอะไรบ่อแปลว่าวัวนะฮะต่อมาเกะกากาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาเซซาซาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดะดาดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมาแอแอมแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต่อมาเอเอคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะเอแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคานนะครับต่อมาเกอตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงก้องนะครับเสียงก้องเกออ่านตามกากาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะต่อมาเหอะหาหาหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามนิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพาะมากในภาษาเวียดนามต่อมาอีอีมอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกะแกมแกมแกมแปลว่าไอศกรีมนะฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเลอะลาลาแปลว่าเป็นหรือคือต่อมาพร้อมกันเมะนะครับเมะหมาหมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนะนานาแปลว่าน้อยหนานะครับต่อมาอกอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอโอมโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่งเรียกว่าแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดคืออะไรรถกอดคือมอไซค์รับจ้างนะครับต่อมาเกิมเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปะแดบแดบแปลว่าสวยนะครับฉะนั้นแอมแดบแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมากวกว่าสังเกตกไก่วแหวนควบกันนะฮะกว่าแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยคต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฝุเอิมในภาษาเวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้ายนะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะประกอบด้วยพร้อมกันนะครับเบเกเซเดเกตัว G ตัว G นะครับเสียงก้องนะฮะต่อมาเหเกเลเมเนเปกวเซเตเวเซ นะครับทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยๆคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสมกันต่อนะฮะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเจอสังเกต ch กับ tr ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว gh กับตัว g ออกเสียงเหมือนกันเสียงก้องพร้อมกันเกนะครับต่อมา gi ออกเสียงว่าเจนะครับต่อมาตัว kh ออกเสียงว่าเคนะฮะพร้อมกันต่อเงนะครับสังเกต ng กับ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันคราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว nh นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเยอะนะครับอีกรอบเยอะนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิดนะฮะต่อมาเฟอเธอเกวนะครับเกวกอไก่วอแหวนควบกันขณะที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกเจเมเนเงเปเตนะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวแล้วก็สระผสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกันอาอาเอแอเออีนะครับสังเกต e มี2ตัวคือ i และ y ออกเสียงว่า e นะครับต่อมาออโอเออูเออเสียงสระผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเอียนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกันอีเอเอียอีอาเอียและอีอาเอียนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับหน่วยเสียงที่2พร้อมกันนะครับอือเออเอืออืออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกันอูโออัวและอูอาอัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับ
1: จ้าวแอม
2: แอมจ้าวจีอา
1: ฮมกว่าจีเถยแอมมักเอาใส่ซิ่งกว่าหนี
2: ่กามเอิญจีจีแสดีเดียวอ่ะ
1: จีแสดีอันเกิมแอมอันเกิมเจือ
2: โสยแอมอันโสยอ่ะแอมซินดีทีดา
1: อืมจุกแอมไม่หมันแหนจ้าวแอม
2: เวิงแอมจ้าวจีอ่ะเราเริ่มต้นรู้จักกับประเทศเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่เวียดนามมั้ยคะ
3: ครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะคือมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปี
2: โอ้โหถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: ก็พอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปมาก็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมาก
3: ครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะแนวยาวเหมือนบ้านเรา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมติภูมิอากาศเนี่ยจะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมี4ฤดูบ้านเราจะมี3ฤดู
2: ค่ะ
3: นะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวหนาวนี่หนาวมากนะฮ
2: ะ
3: อย่างสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาปาเนี่ยมีหิมะตกบางปี
2: โอ้ อยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตกด้วย
3: อยู่ใกล้ใช่ครับเพราะว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอินโดจีนนะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรานะฮะคือมี

0: กาศคือมีฤดูเนี่ยฤดูกาลสองฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝน
1: เป็นร้อนชื้นใช่ไหม
0: เป็นร้อนชื้นครับ
1: อืมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S ที่บอกว่ายาวลงมาอย่างนี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
0: แตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนามนะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเราของเรามีประมาณ500,000กว่าตารางกิโลเมตร
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ300,000นะครับซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขานี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับทำให้ในปีหนึ่งเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ5-10ลูกนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 ลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามเนี่ยเข้าประจำเข้าทางภาคกลางนะฮะแต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
1: คือยังไงคะอาจารย์
0: คืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ 80%
1: โอ้โห
0: ขึ้นไปนะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของเวียดนาม
0: ก็ชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยนะครับแต่เมืองที่ชอบเนี่ยคือเมืองซาปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดเหล่ากายนะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะฮะประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ 1,600 เมตรนะฮะอากาศดีนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วยนะครับและเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮะคนก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่นี้คนไทยตอนนี้กำลังนิยมไปเมืองซาปา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย
0: ใกล้ด้วย
1: แล้วก็มีหิมะตกด้วย
0: มีหิมะตกด้วย
1: ไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าจะแนะนำให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะ
0: ฤดูหนาวเลยฮะซาปาเนี่ยอากาศเย็นตลอดปีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร
1: ์ไม่มีแอร์เลย
0: เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ยบางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมากนะครับเขาเรียกว่าซาปาในม่านหมอกนะฮะบรรยากาศดี
1: ถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะอาจารย
0: ์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนถ
1: ึ
0: งประมาณกุมภาพันธ์ใช่คล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางครั้งเนี่ย7องศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมัธยมเขาจะให้หยุดทันทีเพราะว่ากลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพ
1: นะครับอาจารย์ถ้าถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่
0: ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางร้านพูดภาษาไทยได
1: ้ภาษาไทยเลยเหรอ
0: พูดภาษาไทยได้อย่างสมมติร้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนาม นะฮะคนเวียดนามก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆคนไทยฮะก็มีได้บ้างก็พอได้ก็พอคุยกันได
1: ้สลับไปก็พอสื่อสารกันได้แล้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาเวียดนามแล้วก็ได้รู้จักกับเวียดนามไปพอสมควรแล้วการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะดิฉันถิตารีวงสังพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETทีวีของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจากพูซาน University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คงเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็เยิมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระคิงเสจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ
0: ครับ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วย
0: แล้วก็ขีดตรงกลางอย่างนี
1: ้เอา3

0: ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
1: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับ อาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
0: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะ
1: ครับ
0: เป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจ이름은원혜영입니다처음뵙겠습니다잘부탁드립니다만나서반갑습니다นี่ค่ะประโยค
1: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
0: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิท กันด้วยค่ะ
1: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮ
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
0: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจ이름은원혜영입니다원혜영คือชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก็เจ이름은ชื่อของดิฉัน원혜영원혜영입니다입니다คือคือนะคะแล้วก็เจ이름은원혜영입니다ชื่อของดิฉันคือ원혜영ดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
1: ก็เป็นเจ이름은ตูนวรชื่ออิมนีดา
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
1: ่เปลี่ยน
0: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
0: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆ저는원혜영입니다ก็ใช้ได้ค่ะ
1: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหม
0: เหมือนกันว่าฉันชื่อ원혜영ค่ะ저는원혜영입니다อันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้제이름은원혜영입니다
1: เปลี่ยนเป็น저는
0: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
1: ก็
0: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ต่อไป잘부탁드립니다잘부탁드립니다คือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ อันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
0: 잘부탁드립니다
1: 잘부탁드립니다
0: อ๋อ드립니다
1: 드립니다잘จะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: 잘부탁드립니다
0: 드립니다อันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายาม잘부탁드립니다
1: 잘부탁드립니다
0: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ แล้วอันสุดท้ายก็만나서반갑습니다
1: อันนี้คุณคุณ
0: 만나서반갑습니다คืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
1: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
0: 잘부탁드립니다잘부탁드립니다ใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็ขออะไรก็잘부탁드립니다ตัวเจอครั้งแรกใหอยากให้สนิท กับเขาก็แนะนำว่าชาลปุตักดริมิดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาซอบังกับสมิดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่จอครั้งแรกค่ะ
1: ถ้าเป็นมันนาซอพันกับสมิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
0: ือ
1: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้อย่างไรครับ
0: อ๋อชออึมเพกเกสซมิดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีต้นที่จะครั้งแรกค่ะช่ออึมคือว่าครั้งแรก
1: คร
0: ับ เพบเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝักเนื้อด้วยกันเหมือนกัน
1: แต่ว่าฝักเนื้อฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดิที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพบเกตซึมนิดา
0: ค่ะเนื้อฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชาลบุตักดริมมิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริง

ด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out ฮันกุโกโรมาริโอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมา

0: จากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยค

0: 저 초학리고 초 브라육산산
1: ครับ
0: 저는 원혜영입니다. 디찬치 원혜영 가. 그러니까 양첸 티 브라테타이 푸인가 푸차이고 푸땅간 세메가 봄 르와 잔때 파사 까올리 메이미가 푸차이가 푸이 푸잉 차이만간 저는 원혜영입니다. 첸 둔고
1: 저는 돈 힘니다.
0: 차이가
1: ไป
0: ดุกตอง
1: ได้
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ยนะ
0: ได
1: ครับ
0: ้เลยค่ะนิสุภาพด้วยค่ะ
1: เอ๊ะเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
0: อันนี้ทั้งสองใช้ชีตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอนั่นเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉัน
1: ค
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ับ
0: ้นานึนแต่ว่ากระผมหรือว่าติดฉันคือจอเนินค่
1: อ
0: ะ
1: ๋อระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น
0: ใช
1: ถ้าเ
0: ่
1: ป็นชอ
0: ค่ะ
1: หนึ่งนะ
0: ใช
1: คร
0: ่
1: ับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้จอเนินวอนเฮยองอิมิดาติฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
1: ครับ
0: อย
1: ร
0: ่า
1: อง
0: นี
1: ส
0: ้
1: นิ
0: ค
1: ท
0: ่ะ
1: กันก่อนค่อยนานึ่นทีหลังนะครับ
0: ใช่ได้ค่ะ
1: ประโยคต่อไปเลยครับ
0: ค่ะแล้วฮังกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรกชอนึนวอนเฮยองอิมิดาแล้
1: คว รับ
0: ต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
1: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่
0: ใช
1: ต้อ
0: ่
1: งเป็น
0: ค
1: สร
0: ่
1: ระ พนามแล้
0: ใช
1: ว
0: ่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ฮังกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนไทย
1: ครับ
0: ก็เทกุกซารามเยโย
1: แทกุกสารามีเยโย
0: ประเทศไทยก็เทกุกค
1: อ
0: ่
1: ๋
0: ะ
1: อแทกุกคือประเทศไท
0: ไท
1: ย
0: ย
1: ถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะแล้วซารามคือคนเกาหลีฮังกุกซาราม
1: ฮันกุกสาราม
0: คนไทยก็
1: แทกุ๊กสาราม
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: แล้ว
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: ต่อด้วยมีเยโย
0: เยใช่ค่ะก็
1: ครับ
0: เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามเยอ
1: ครับ
0: เป็นคนไทย
1: ก็แทกุ๊กสารามีเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซ
1: จ
0: า
1: ุง
0: ราม
1: ก
0: ค
1: ุ
0: ื
1: ก
0: อใช่ค่ะจุงกุก
1: ชุนกุ๊ก
0: ซา
1: เสี
0: ร
1: ยง
0: าม
1: สูง
0: คนจีน
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: คะก็เสียงสูงซึ่งหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบ
1: อ
0: จ
1: ุ๋ อง
0: กุกก็ได้จุ
1: ไม
0: ง
1: ่ซ
0: ก
1: ี
0: ุก
1: เรี
0: ก็
1: ยส
0: ได้
1: นะคร
0: ไม
1: ับ
0: ่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะ
1: อ๋อ
0: ไม่สําคัญค่ะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นประเทศ
1: เวี
0: เ
1: ย
0: ว
1: ด
0: ี
1: น
0: ยด
1: าน ม
0: ามก็เป็ดทือน้ำซาราม
1: โอ
0: ค
1: ้
0: นเวียดนาม
1: เป็
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: ทือน้ำนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: น้
0: ค่ะ
1: ำเหมือนกันนะ
0: ม
1: ฮ
0: า
1: ะ
0: จากภาษาอังกฤษนะคะ
1: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ใช้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามอิลบอนซารามอิลบอนซารามคือว่าคนญี่ปุ่น
1: อ
0: ค
1: ๋
0: ่ะ
1: อ
0: จุงกุกซารามอิลบอนซารามฮังกุกซารามเทกุกซารามเวียดนามซาราม
1: ครั
0: ม
1: บ
0: าใช้
1: เป็
0: ได้
1: น
0: เลย
1: ตั
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: อย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
0: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแ
1: ค
0: ล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: ก็มาจากเกาหลีฮังกุกเอโซวัตซอยฮังกุกเอโซจากเกาหลีวัตซอยมาแล้ว
1: อ๋อ
0: ก็มาจากเกาหลีค่ะ
1: ครับฮันกูเกซอวาซอโย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหน
1: ครับ
0: มาจากประเทศเกาหลีฮังกุกเอโซวัตซอยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
1: เทกู
0: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
1: เทกูเกซอวาซอโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวัตซอยมาจากประเทศจีนจุงกุกเอโซวัตซอยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ซันเซงนิมเอเยอดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้ว
1: ต
0: ไม
1: อ
0: ่
1: น
0: ต้อ
1: แ
0: ง
1: ร
0: พ
1: ก
0: ู
1: ไม
0: ด
1: ่ต้องใช้ซ้
0: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
1: ำก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชี
0: อย
1: พ
0: ่าง
1: อ
0: เช
1: ื่น
0: ่
1: ๆแล้
0: น
1: วครับ
0: อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออีซ่าเยโย
1: เอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงล่ะครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์선생님 เยโยแต
1: ่
0: เป็นคุณหมอเอซ่าเยโยอันนี้เยโยกับ

0: เอโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้แล้วแต่แผนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าเซนเซงนิมนิมที่แผนชนะสุดท้ายคือนิมมีแผนชนะด้วยเอยซาที่สุดท้ายก็ซาราไม่มีแผนชนะค่ะถ้ามีแผนชนะอีเอโยถ้าไม่มีแผนชนะเยโย
1: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
0: ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ไม่เกี่ยวนะคร
0: ับ
1: อ
0: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็เกียงชานะคะเกียงชามีตัวสะกดก็สไตล์นั้นเกียงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโยอ
1: าจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
0: พิธีกรคือชาเวจะนะคะชาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ต
1: ั
0: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
0: ก็ฉอนึนตูนเยโย
1: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
0: ฉอนึนฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียน
1: อุ้ยเหมือนภาษาจีนเลยฉอนึนฮักเซงเยโย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
0: ประโยคสุดท้ายคือว่าเต้าเมโตมันนาย
1: อเต้าเมโตมันนาย
0: อเต้าเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งนึงมันนายอคือพบกันเต้าเมโตมันนายอพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
1: เต้าเมโตมันนายอแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ท้าวแม่มันนายหรือโตมันนายก็ได้ค่ะ
1: โตมันนายก็ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้สั้นมากเลย
0: ใช่มากใช้ได
1: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
1: ็
0: ใช้ได้หมดค่ะ
1: ท้าวแม่โตมันนายหรือว่าโตมันนายก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

คำสอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็งานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้ง

0: อันก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
2: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
2: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
2: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
3: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบตามนั้น
4: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
2: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
1: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
3: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
3: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
4: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: คำแนะนำ สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ยายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆเป็นมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ค่อยจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพิ่นเพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนใหเรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้าน

0: อะไรเนี่ยเราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
1: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดุ่มเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
3: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสะท้อนนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปต้นแบบได้ค่ะค่ะแล้วก็2นะคะนักเรียนสามารถหาเส้นสะท้อนของการสะท้อนเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนมาให้ได้ค่ะดังนั้นคะก่อนที่เราจะไปรู้จักนะคะการสะท้อนบรรณาภนะคะเรามาลองสังเกตภาพบนกระดานของคุณครูก่อนนะคะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตภาพภูเขานะคะที่คุณครูได้แสดงให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าลักษณะของภาพนะคะจะเป็นเงาสะท้อนภูเขาในน้ำใช่ไหมคะเป็นยังไงคะภาพเป็นไงสังเกตดูสิคะสังเกตดูว่าภาพก็คือภาพกับหัวภาพเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นมีอะไรอีกไหมคะสังเกตดูว่าภาพภูเขาในน้ำเนี่ยสังเกตดูเนาะว่าเราจะเห็นว่าจะมีภาพภูเขาเนี่ยอยู่ที่บริเวณในน้ำด้วยใช่ไหมคะซึ่งจะมีไงคะลักษณะเนี่ยเหมือนกับภาพภูเขาของจริงใช่ไหมคะนะคะและอันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับนักเรียนเลยนะคะก่อนตอนเช้าเลยก่อนที่เราจะมาโรงเรียนเลยนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะนักเรียนต้องเหมือนกันนะคะส่องกระจกตรวจสอบความเรียบร้อยของเราใช่ไหมคะนักเรสังเกตว่าเวลาที่เราส่องกระจกเนี่ยนักเรียนเห็นตัวเองในกระจกเป็นไงคะโอ้ยเราบอกว่าหนูสวยใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าตัวเราเป็นไงคะในกระจกคือเหมือนมีตัวเราในกระจกเลยใช่ไหมคะเป็นมีอะไรคะคือหน้าตาเราก็เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมรูปร่างเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งอะไรที่เมื่อเราเห็นในกระจกแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปก็คือด้านกับด้านใช่ไหมคะสังเกตว่าถ้าเรายกมือซ้ายในกระจกเนี่ยเงาในกระจกที่เราเห็นจะเป็นมือไหนคะใช่ไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเคยใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะซึ่งถูกต้องแล้วค่ะในสิ่งที่นักเรียนเห็นของครูคือว่าจากที่เราสังเกตว่าทุกเช้าเนี่ยเราต้องส่องกระจกใช่ไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าภาพที่ปรากฏในกระจกเงาค่ะจะมีรูปร่างนะคะและขนาดเนี่ยเท่ากับตัวจริงเลยใช่ไหมคะรูปร่างและขนาดเท่ากับตัวที่เรายืนส่องกระจกเลยนะคะแล้วก็ภาพที่ได้จะมีลักษณะเป็นไงคะกับขวาเป็นซ้ายแล้วก็กับซ้ายเป็นขวานั่นเองนะคะข้อแตกต่างก็คือมีแค่สิ่งที่ยังอื่นเหมือนเดิมใช่ไหมคะรูปร่างเหมือนเดิมขนาดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลักษณะเนี่ยคือกับขวาเป็นซ้ายกับซ้ายเป็นขวานั่นเองนะคะซึ่งในการส่องกระจกเงานี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของการสะท้อนบนระนาบนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูการสะท้อนบนระนาบในทางคณิตศาสตร์กันบ้างนะคะนะคะการสะท้อนบนระนาบนะคะก็คืออะไรคะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการพลิกรูปนะคะโดยมีเส้นในแนวตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจการสะท้อนบนระนาบยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เรานะคะได้มาลองทำกิจกรรมสำรวจการสะท้อนนะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยค่ะค่ะนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสำรวจการสะท้อนไปพร้อมกันเลยนะคะนั่นเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเรียนใช้ไม้บรรทัดของเราค่ะทุกกลุ่มต้องมีนะคะเริ่มแรกนะคะให้ได้เรียนค่ะนะคะสร้างเส้นตรงแอลนะคะยาวพอสมควรนะคะบนกระดาษ A4 ค่ะคุณครูก็จะใช้นะคะปากกาสีค่ะให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะ ียบร้อยไหมคะต่อไปค่ะนะคะขั้นตอนที่3นะคะให้นักเรียนค่ะวางกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยม A B C D นะคะอันนี้นะคะแต่อันนี้ที่แต่ละกลุ่มได้รับไปนะคะวางลงบนกระดาษ A 4ค่ะให้ด้าน A B นะคะก็คือด้านนี้ของเรานะคะให้ด้าน A B นะคะของเราชิดกับเส้นตรง L ค่ะดังในลักษณะนี้เลยเห็นไหมคะในลักษณะนี้นะคะวางนะคะรูปสี่เหลี่ยม A B C D ของเรานะคะให้ชิดกับเส้นตรง L เลยนะคะเรียบร้อยไหมคะทีก็นักเรียนเนี่ยสามารถกำหนดจุดได้นะคะกันเพื่อนคุณครูให้เรียบร้อยไหมคะหลังจากนั้นค่ะนะคะให้นักเรียนค่ะใช้นะคะใช้ดินสอค่ะลากไปตามขอบของรูปสามเหลี่ยมที่เจาะไว้จากนั้นเขียนชื่อกำกับจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมตามแบบนะคะเนี่ยก็ใช้ดินสอลากเลยค่ะซึ่งคุณเนี่ยจะใช้ปากกาสีนะคะในฉากนี้ค่ะได้ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากการนักเรียนก็เขียนนะคะชื่อกำกับจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมตามแบบนะคะก็จะเป็นจุด M นะคะจุด N แล้วก็จุด O ค่ะเห็นไหมคะตามแบบเลยซึ่งเราจะให้รูปสามเหลี่ยมนี้นะคะเป็นรูปต้นแบบนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเรานักเรียนก็นำค่ะกระดาษรูปสี่เหลี่ยม A B C D ของเราค่ะวางลงไปดังเดิมเลยนะคะเห็นไหมวางผ้าลงไปที่ตำแหน่งเดิมเลยค่ะเหมือนครูยังคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนค่ะพลิกกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วนะคะให้วางไว้อีกด้านหนึ่งของเส้นตรง L ค่ะโดยให้นะคะด้าน AB ค่ะของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะแนบชิดกับเส้นตรง L ที่ตำแหน่งเดิมค่ะก็คืออะไรคะพลิกแบบนี้ลงมาเลยเห็นไหมคะแบบนี้ได้ไหมคะทุกคนเห็นเหมือนครูนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรียนใช้ดินสอลากไปตามขอบของรูปสามเหลี่ยมที่เจาะไว้เราก็ลากเลยนะคะคุณครู
3: ไม่จะร้อนดูใบงาน
2: แบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยไหมคะได้รูปแบบนี้แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อกำกับจุดยอดนะคะเป็นจุด M พามN พามและ O พามค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุด M พามค่ะ N พามค่ะแล้วก็ O พามค่ะซึ่งก็จะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม MNO นั่นเองค่ะในฐานนี้แล้วเรียบร้อยไหมคะนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มเรียบร้อยไหมคะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนค่ะพับกระดาษตามแนวเส้นตรง L นะคะนี่อันนี้คือเส้นตรง L ของคุณครูนะคะคุณครูก็พับกระดาษเลยค่ะนะคะ

0: ควรพับเหมือนคุณครูเลยนะคะเห็นไหมพับกระดาษเลยนะคะตามแนวเส้นตรง L ได้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะทุกคนพับเหมือนคุณครูยังคะพับแล้วนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูว่ารูปสามเหลี่ยม M palm N palm O palm นะคะและรูปสามเหลี่ยม M N O นะคะทับกันสนิทหรือไม่คะลองสังเกตดูนะคะทับกันได้สนิทไหมคะสนิทไหมคะ
1: สน
0: ิ
1: ท
0: กันใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะเราขี้กระดาษเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนคะเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะ M M palm นะคะและส่วนของเส้นตรง N N palm และส่วนของเส้นตรง O O palm ค่ะซึ่งจะสร้างให้ตัดกับเส้นตรง L นะคะที่จุด E จุด F และก็จุด G ตามลำดับเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะสร้างส่วนของเส้นตรง M M palm ค่ะต่อไปสร้างส่วนของเส้นตรง N N palm ค่ะและต่อไปค่ะสร้างส่วนของเส้นตรง O O palm ค่ะเรียบร้อยนะคะและให้ตัดกับเส้นตรง L ค่ะโดยที่เราจะกำหนดนะคะเป็นจุด E ค่ะนะคะให้อันนี้เป็นจุด E นะคะจุด F และจุด G ค่ะตามลำดับเลยนะคะเรียบร้อยไหมคะหลังจากนั้นค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนค่ะวัดนะคะความยาวของส่วนของเส้นตรงนะคะ ME ค่ะวัดความยาวของส่วนนี้นะคะส่วนของเส้นตรง ME นะคะและส่วนของเส้นตรง EM palm ให้คุณครูค่ะวัดความยาวนะคะเขียนไว้ก่อนได้เลยนะคะของครูวัดได้ประมาณนะคะประมาณ 2.7 ซมค่ะต่อไปนะคะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง EM palm ต่อเลยค่ะนะคะแล้วก็วัดค่ะความยาวของส่วนของเส้นตรง NF ค่ะคุณครูวัดได้ประมาณ 3.3 นะคะนะคะต่อไปค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง FN palm ค่ะเก็บไว้นะคะแล้วก็วัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OG ค่ะและสุดท้ายค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง GO palm ค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะวัดมุมค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดของมุม GEM ค่ะนะคะ GEM นะคะก็คือมุมนี้นะคะกันนะคะ

ซึ่งคุณครูนะคะเก็บลงไปนะคะเรียบร้อยไหมคะต่อไปค่ะวัดขนาดของมุม GFN ค่ะ GFN นะคะมุมนี้บ้างค่ะ

0: คุณครูก็วัดได้90องศาเช่นเดียวกันค่ะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็ร่วมสังเกตนะคะจากกิจกรรมของคุณครูแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมกันค่ะดังนั้นค่ะในข้อแรกนะคะนักเรียนคะจากที่เราทำกิจกรรมสำรวจนะคะการสะท้อนค่ะได้นอนว่าด้านที่สมในการของรูปสามเหลี่ยม M พามเอ็นพามโอพามและรูปสามเหลี่ยม M N O ยาวเท่ากันหรือไม่ยาวเท่ากันไหมคะสังเกตดูว่าด้านแต่ด้านยาวเท่ากันไหมคะสังเกตดูว่าจะยาวเท่ากันใช่ไหมคะเพราะอะไรคะทำไมแต่ละด้านยาวเท่ากันเลยทั้ง3ด้านนี้เพราะอะไรคะนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยตอนที่เราสร้างทำไมคะจากรูปเดียวกันไหมคะจากรูปเดียวกันนะคะเห็นไหมคะเราสร้างมาจากรูปเดียวกันเลยนะคะถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าด้านที่สมในการของรูปสามเหลี่ยม M พาม N พาม O พามและรูปสามเหลี่ยม M N O นะคะยาวเท่ากันค่ะเพราะว่าเราสร้างมาจากรูปสามเหลี่ยมรูปเดียวกันนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะคำถามถัดไปค่ะถ้าคุณครูค่ะเลื่อนรูปสามเหลี่ยม M พาม N พาม O พามและรูปสามเหลี่ยม M N O มาวางที่ตำแหน่งเดียวกันรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะได้ลองจำลองของตัวเองได้เลยนะคะถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ยจะทับกันได้สนิทไหมคะลองเลื่อนดูสนิทไหมคะเป็นไงสนิทไหมลองดูซิสนิทไหมคะสังเกตดูเห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้การเลื่อนขนาดลงมาเนี่ยเป็นไงคะทับกันได้สนิทไหมไม่สนิทนะคะนะคะถูกต้องค่ะก็คือไม่สามารถทับกันได้สนิทนะคะเพราะว่าเนี่ยแล้วก็ลองสังเกตการเรียงของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองนะคะทั้งสองรูปดูว่าทำไมคะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะแล้วถ้าคุณครูเนี่ยต้องการที่จะทำให้รูปสามเหลี่ยม M พาม N พาม O พามและรูปสามเหลี่ยม M N O ทับกันได้สนิทคุณครูต้องทำยังไงคะถ้าต้องการให้ทับกันได้สนิทเก่งมากค่ะเราจะต้องมีการพลิกรูปใดรูปหนึ่งใช่ไหมคะถ้าคุณครูเนี่ยลองพลิกลงไปนะคะไม่เป็นไรลองทำพร้อมครูก็ได้นะคะลองสังเกตดูนะคะเห็นไหมถ้าเราลองพลิกลงไปเป็นไงคะทับกันได้สิทธิ์ไหมคะนะคะถูกต้องค่ะคำถามถัดไปเลยค่ะนะคะเรียนคะจุด E จุด F และจุด G ของเรานะคะเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง M M พามส่วนของเส้นตรง N N พามและส่วนของเส้นตรง O O พามหรือไม่คะเป็นจุดกึ่งกลางไหมคะสังเกตดูว่าจุด E จุด F จุด G เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางไหมคะเป็นจุดกึ่งกลางซึ่งเราดูได้จากตรงไหนคะได้ลองสังเกตดูว่าจากที่เราวัดไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเห็นไหมเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง M G จะมีความยาวเท่าไหร่คะ 2.7ส่วนของเส้นตรง EM พามก็มีความยาวเท่าไหร่คะ 2.7 เซนติเมตรในของคุณครูนะคะเห็นไหมสังเกตดูว่าเท่ากันซึ่งของนักเรียนเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นตัวเลขที่เท่ากันเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าจุด E จุด F และจุด G ค่ะเป็นกลางของส่วนของเส้นตรง MM พามส่วนของเส้นตรง NN พามและส่วนของเส้นตรง OO พามค่ะค่ะต่อไปค่ะนะคะคุณครูต้องการทราบว่าขนาดของมุม GEM นะคะและมุม GFN และมุม EGO เท่ากันหรือไม่คะขนาดของ3มุมนี้เท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะซึ่งกี่องศาคะ
2: 90
0: องศาถูกต้องค่ะจากที่เราได้วัดไปเมื่อสักครู่นะคะเราจะได้ว่าขนาดของทุกมุมทำไมคะเท่ากันนะคะซึ่งก็คือ90องศานั่นเองถูกต้องค่ะคำถามสุดท้ายค่ะเลยค่ะนะคะส่วนของเส้นตรง MM พามส่วนของเส้นตรง NN พามและส่วนของเส้นตรง OO พามค่ะขนาดกันหรือไม่เพราะเหตุใดคะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงทั้ง3เส้นนี้ขนานกันไหมคะขนานกันค่ะซึ่งบางคนอาจต้องใช้ความรู้ในตอนประถมใช่ไหมคะเราสังเกตดูว่าส่วนของเส้นตรงทั้ง3เส้นนี้จะขนานกันนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งก็คือเส้นสะท้อน L ใช่ไหมคะรวมกันได้เท่าไหร่คะ180องศา

ใช่ไหมคะซึ่งเราจะได้ว่าอ่ะถ้ามุม M นะคะ EG นะคะรวมกันกับมุม OGE เนี่ยจะขนานกับเป็น180องศาใช่ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะซึ่งจากที่เราได้ทำกิจกรรมสำรวจการสะท้อนไปนะคะเราก็จะได้สมบัติของการสะท้อนมานั่นเองค่ะในปลายทางคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูสมบัติของการสะท้อนไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะได้เลยค่ะจากที่เราทำกิจกรรมสำรวจการสะท้อนไปนะคะเราก็จะได้สมบัติของการสะท้อนนะคะข้อแรกค่ะเขาบอกว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนสามารถทับกันได้สนิทโดยต้องมีการพลิกรูปนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะต้องพลิกรูปต้นแบบหรือพลิกภาพที่ได้จากการสะท้อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะซึ่งเราจะกล่าวได้ว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนเท่ากันทุกประการค่ะค่ะและสมบัติในข้อที่2ค่ะบอกว่าจุดที่สมในการแต่ละคู่จะอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนเท่ากันค่ะหรือเส้นสะท้อนจะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สมบัติในข้อที่3ข้อสุดท้ายค่ะบอกว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนจะขนานกันนั่นเองค่ะค่ะเลยค่ะทีนี้ค่ะเราลองดูว่าการสะท้อนบนระนาบค่ะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีเส้นตรง L ที่ตรึงเส้น1เป็นเส้นสะท้อนแต่ละจุด P บนระนาบนะคะจะมีจุด P พาร์มเป็นจุดคู่ที่สมในกันและเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด P ค่ะนะคะเราสังเกตดูนะคะนะคะคุณครูให้เส้นตรงสีเขียวค่ะเป็นเส้นสะท้อนนะคะก็คือเส้นตรง L นั่นเองค่ะนะคะก็นะคะจะมีจุด P นะคะบนระนาบนะคะจะมีจุด P พาร์มนะคะเป็นจุดคู่ที่สมในกันนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเราจะได้ว่าถ้าจุด P ไม่อยู่บนเส้นสะท้อนนะคะแล้วเส้นสะท้อนจะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง P P พาร์มนั่นเองค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างกรณีที่จุด P ไม่อยู่บนเส้นสะท้อนนั่นเองเห็นไหมคะเส้นสะท้อนก็คือเส้นตรงสีเขียวของเรานั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าถ้าจุด P ไม่อยู่บนเส้นสะท้อนค่ะเส้นสะท้อนจะแบ่งครึ่งและตั้งกับส่วนของเส้นตรง P P พาร์มนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในกรณีที่2นะคะถ้าจุด P นะคะอยู่บนเส้นสะท้อนค่ะแล้วจุด P และจุด P พาร์มก็จะเป็นจุดเดียวกันนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างกรณีที่จุด P อยู่บนเส้นสะท้อนนั่นเองเห็นไหมคะเส้นสะท้อนก็คือเส้นตรงสีเขียวของคุณครูหรือว่าเส้นตรง L เห็นไหมคะจะมีนะคะจุด P อยู่บนเส้นสะท้อนดังนั้นจุด P และจุด P พาร์มจะเป็นจุดเดียวกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการสะท้อนที่มีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนบ้างค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะในกรณีที่อะไรคะทุกจุดบนรูปต้นแบบไม่อยู่บนเส้นตรง L แบบก็จะได้นะคะหน้าตาแบบนี้เลยนี่คือตัวอย่างของการสะท้อนที่มีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนเห็นไหมคะอันนี้กรณีที่ทุกจุดบนรูปต้นแบบไม่อยู่บนเส้นสะท้อนนะคะเราจะได้ภาพในลักษณะดังนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็ในกรณีที่2ค่ะนะคะอันนี้เป็นกรณีที่มีบางจุดนะคะอยู่บนรูปต้นแบบนะคะมีบางจุดบนรูปต้นแบบค่ะอยู่บนเส้นตรง L นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้จุดไหนคะที่อยู่บนเส้นตรง L จุด C กับจุด C พาร์มซึ่งเป็นจุดเดียวกันเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นรูปนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะอยู่บนเส้นสะท้อนเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะนั่นแหละจะเข้าใจเรื่องของการสะท้อนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างที่1บอกว่าจงหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD โดยมีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนในข้อนี้ค่ะคุณครูให้เส้นตรงสีเขียวนะคะหรือว่าเส้นตรง L เนี่ยเป็นเส้นสะท้อนเราจะต้องนะคะหาภาพที่ได้จากการสะท้อนนะคะรูปสี่เหลี่ยม ABCD นี้นะคะโดยที่ให้มีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนข้อนี้เริ่มแรกเราจะทำยังไงคะนะคะ

เริ่มแรกง่ายๆเลยค่ะนะคะเนื่องจากว่าเรามีรูปต้นแบบแล้วเรามีเส้นสะท้อนแล้วนะคะอ่ะเราก็จะอะไรคะเริ่มแรกเลยเราจะสร้างรังสีที่มีจุดปลายเป็นจุดบนรูปต้นแบบและตั้งฉากกับเส้นสะท้อนนั่นเองเห็นไหมคะสร้างรังสีขึ้นมานะคะให้ครบเลยทั้ง4จุดนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราสร้างรังสีที่มีจุดปลายเป็นจุดบนรูปต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตั้งฉากกับเส้นสะท้อนด้วยนะคะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมA พาร์ม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม A B C D โดยมีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะอ่ะเราสร้างรังสีขึ้นมานะคะเราก็มาดูว่าระยะห่างระหว่างจุด A นะคะกับเส้นสะท้อนแล้วก็ระยะห่างระหว่างจุด A พาร์มกับเส้นสะท้อนต้องเท่ากันไหมคะต้องเท่ากันค่ะซึ่งสังเกตดูว่าจุด A กับเส้นสะท้อนห่างกันกี่หน่วยคะเราสามารถนับจำนวนช่องกิ่งได้4หน่วยใช่ไหมคะและจุด A พาร์มกับเส้นสะท้อนล่ะคะห่างกันกี่หน่วยคะ4หน่วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะขออีกสัก1จุดถ้าเป็นจุด B ล่ะคะจุด B ห่างกับเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ1หน่วยเห็นไหมคะและจุด B พาร์มก็ห่างจากเส้นสะท้อนเท่าไหร่คะ1หน่วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นไงคะดังนั้นทั้งครูเนี่ยให้เราหาภาพที่จากการสะท้อนเราสามารถหาได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเริ่มแรกเลยคุณครูต้องมีอะไรมาให้ก่อนคะต้องกำหนดเส้นสะท้อนมาให้ใช่ไหมคะเราก็มีรูปต้นแบบมาให้นี่เลยก็จะสามารถหาภาพที่ได้จากการสะท้อนได้นะคะนะคะซึ่งจากตัวอย่างเมื่อสักครู่ค่ะนะคะจะเป็นการสะท้อนบนกริดนะคะซึ่งเส้นสะท้อนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นกริดนะคะซึ่งจุดยอดมุมต้นแบบก็จะอยู่บนจุดตัดของกริดซึ่งมันจะง่ายต่อการสังเกตตำแหน่งของจุดยอดนะคะดังนั้นค่ะเนื่องจากว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันเนี่ยจะตั้งฉากกับเส้นสะท้อนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่นะคะจำเป็นที่จะต้องเขียนรังสีก็ได้นะคะเห็นไหมถ้าในการซ้อมในลักษณะนะคะเช่นเดียวกันกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเราจะสามารถหาระยะห่างของจุดกับเส้นสะท้อนได้โดยไม่ต้องสร้างรังสีก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าจุดบนรูปต้นแบบและจุดบนภาพที่ได้จากการสะท้อนอยู่บนส่วนของเส้นตรงเดียวกันนั่นเองและสามารถหาระยะห่างระหว่างจุดบนรูปต้นแบบกับเส้นสะท้อนได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับการสะท้อนบนกริดค่ะนะคะที่เส้นสะท้อนเป็นแนวเอียงนะคะเรายังคงจะต้องอาศัยการสร้างรังสีนะคะจากจุดบนรูปต้นแบบไปตั้งฉากกับเส้นสะท้อนอยู่นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะสำหรับตัวอย่างที่2ค่ะครูเนี่ยได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้แล้วก็ภาพที่ได้จากการสะท้อนมาให้แล้วค่ะโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรคะให้หาเส้นสะท้อนใช่ไหมคะในข้อนี้เราจะทำได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะเราก็สามารถทำได้คะและมีเทคนิคไหมคะเริ่มแรกเราทำไงคะเก่งมากค่ะนะคะถูกต้องค่ะนะคะในขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดที่สมในการคู่1คู่ใดก็ได้นะคะของรูปสามเหลี่ยม ABC กับรูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มนั่นเองค่ะซึ่งในข้อนี้ของเราคุณครูอาจจะเลือกเป็นจุด A และจุด A พาร์มก็ได้เพราะเป็นจุดที่อะไรคะสมในการหรือบางคนเนี่ยอาจจะเลือกเป็นจุดC กับจุด C พาร์มได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเลือกเป็นจุด B จุด B พาร์มก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะสร้างเส้นตรงนะคะให้แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนั้นนะคะเมื่อเราสร้างนะคะเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นตรงที่ได้เนี่ยก็คือเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ3ขั้นตอนเองเนาะขั้นตอนแรกค่ะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในกันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็อะไรคะสร้างเส้นตรงมาแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนั้นค่ะซึ่งเส้นตรงที่ได้ก็จะกลายเป็นเส้นสะท้อนค่ะซึ่งก็คุณครูก็จะมีแนววิธีการคิดให้คือวิธีแรกนะคะเห็นไหมวิธีแรกเนี่ยคุณครูก็จะลากส่วนของเส้นตรง AA พาร์มค่ะแล้วก็สร้างเส้นตรง XY นะคะขึ้นมาค่ะให้แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AA พาร์มค่ะซึ่งก็จะได้ว่าเส้นตรง XY เนี่ยก็จะเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะในลักษณะนี้เลยเห็นไหมคะนะคะก็คือลากส่วนของเส้นตรง AA พาร์มขึ้นมาค่ะแล้วก็สร้างเส้นตรง XY นะคะให้

แบ่งครึ่งแล้วตั้งฉากกับเซิงของเส้นตรง AA พามได้เลยค่ะซึ่งเส้นตรง XY ที่เราได้ค่ะก็จะเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะนี่คือวิธีที่1นะคะในการหาเส้นสะท้อนค่ะมาดูอีก1วิธีนะคะเลยค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะวิธี2เนี่ยคุณครูก็จะใช้วิธีอะไรคะลากเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในการกี่คู่คะ2คู่เห็นไหมคะคุณครูใช้วิธีการลากเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางนะคะของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในการ2คู่นั่นเองนะคะนะคะซึ่งเราก็จะได้ลักษณะดังนี้เลยเห็นไหมคะเราจะได้ค่ะจะมีจุด e นะคะและจุด f ค่ะเป็นจุดกึ่งกลางเห็นไหมคะนะคะและจุด e จุด f ค่ะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะของส่วนของเส้นตรง AA พามและส่วนของเส้นตรง CC พาม2คู่ที่เราได้กำหนดไว้เมื่อสักครู่นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะลากเส้นตรง xy ค่ะให้ผ่านจุด e และจุด f นะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าเส้นตรง xy นี้ค่ะเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองนี่คือนะคะวิธีในการหาเส้นสะท้อนนะคะในเมื่อคุณครูได้กำหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนมาให้นะคะซึ่งเรียนเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2วิธีนะคะที่เราถนัดได้เลยค่ะทีนี้ค่ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะคะของนักเรียนค่ะโดยการที่มาลองฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่6การสะท้อนค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะซึ่งในแบบฝึกหัดของคุณครูค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกค่ะให้เรียนเขียนภาพหรือข้อความนะคะที่ได้จากการสะท้อนในแต่ละข้อต่อไปนี้สังเกตค่ะข้อ1คุณครูก็จะเป็นอะไรคะมีภาพมาให้นักเรียนก็จะต้องอะไรคะเติมภาพของคุณครูเนี่ยให้สมบูรณ์นะคะเห็นไหมข้อที่2ค่ะคุณครูก็ได้กำหนดแล้วค่ะว่าให้เส้นตรงเส้นไหนเป็นเส้นสะท้อนนะคะอย่างข้อ1ค่ะคุณครูให้เส้นตรงนะคะ AI ค่ะเป็นเส้นสะท้อนนะคะส่วนข้อที่2ค่ะคุณครูกำหนดให้เส้นตรง KR เป็นเส้นสะท้อนค่ะเพลงก็หาภาพที่ได้จากการสะท้อนนะคะให้คุณครูค่ะนะคะข้อที่3ค่ะก็จะเป็นข้อความนะคะคุณครูกำหนดให้ y เป็นเส้นสะท้อนแปลว่าให้แกน y นะคะเป็นเส้นสะท้อนลองดูว่าภาพที่เกิดขึ้นมานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะและในตอนที่2ค่ะก็คือให้นักเรียนเนี่ยหาเส้นสะท้อนในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะเห็นไหมคุณครูได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้แล้วก็ภาพที่ได้จากการสะท้อนค่ะเราแค่หาเส้นสะท้อนลงไปนะคะซึ่งเราจะให้รูปสีน้ำเงินเป็นรูปต้นแบบนะคะแล้วก็ให้รูปสีชมพูค่ะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนนั่นเองค่ะในเมื่อเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะ

0: นปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยค่ะคะแนนคะสำหรับแบบฝึกหัดที่6ค่ะเรื่องการสะท้อนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่านักเรียนได้คำตอบเหมือนของคุณครูไหมคะในข้อที่1ค่ะนะคะเราได้ภาพที่ได้จากการสะท้อนยังคะได้แล้วเหมือนของคุณครูไหมคะนะคะในข้อ1ค่ะคุณครูได้กำหนดนะคะให้เส้นตรงนะคะ AI ค่ะเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ภาพในลักษณะดังตัวอย่างของคุณครูเลยซึ่งคล้ายกับต้นอะไรคะเนี่ยนะคะโอเคนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีการตกแต่งใบงานได้อย่างสวยงามถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนี่นะคะคุณครูเนี่ยได้เติมอะไรไปด้วยคุณครูได้เขียนจุดนะคะเห็นไหม B พรามC พราม D พราม F พราม E พรามนะคะครูนั้นต้องเขียนให้สมบูรณ์ด้วยนะคะเห็นไหมจากจุด B นะคะเราสะท้อนมาก็จะได้จุด B พรามเขียนให้ครบให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมจุด C ก็จะได้จุด C พรามนะคะเขียนให้สมบูรณ์ด้วยนะคะส่วนจุด I เป็นไงคะก็คือเป็นจุดเดียวกันใช่ไหมคะก็คือมันต้องเขียนได้เลยต่อไปในข้อที่2ได้ไหมคะ
1: ได้
0: แล้วข้อ2เป็นรูปอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะนะคะในข้อที่2ค่ะนักเรียนก็สามารถที่จะวาดภาพที่ได้จากการสะท้อนได้ค่ะโดยที่คุณครูเนี่ยได้กำหนดเส้นตรงนะคะ KR ค่ะเป็นเส้นสะท้อนนะคะซึ่งเรียนน่ะก็จะสร้างได้รูปในลักษณะดังนี้เลยนะคะถูกต้องเห็นไหมคะได้เป็นตัวอักษรนะคะตัว H นั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่3ได้ไหมคะได้ในข้อที่3เรียนได้คำว่าอะไรเอ่ยนะคะก็คือนะคะคำว่า ambulance นั่นเองซึ่งหมายถึงอะไรคะก็คือรถพยาบาลใช่ไหมคะเรียนสังเกตดูว่านะคะต้นแบบที่ครูให้มาคือสีเขียวใช่ไหมคะเป็นรูปต้นแบบเนาะได้ลองดูว่าในรถพยาบาลเนี่ยทำไมเขาจึงใช้ตัวอักษรที่กลับซ้ายกลับขวาคะสังเกตไหมเพราะต้องการที่จะอะไรเอ่ยสังเกตดูว่าทำไมข้างรถเนี่ยจะต้องเป็นเขียนตัวอักษรที่มันกลับด้านเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาที่ต้องการให้รถคันหลังใช่ไหมคะหรือคันข้างหน้าใช่ไหมคะเห็นว่ารถพยาบาลอยู่ด้านหลังก็หลีกทางให้ได้ใช่ไหมคะคือสามารถมองผ่านไหนเอ่ยผ่านกระจกหน้าร

0: ช่ไหมคะที่เราเคยเห็นบ่อยๆเนาะโอเคค่ะเก่งมากอ่ะต่อไปในตอนที่2คุณครูให้หาอะไรเอ่ยหาเส้นสะท้อนในตอนที่2คือให้เราหาเส้นสะท้อนซึ่งเรียนใช้วิธีไหนคะใช้วิธีไหนเอ่ยอ๋อก็คืออะไรคะหาจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะอ่ะคุณครูก็ใช้วิธีเดียวของนักเรียนเลยค่ะก็คือเห็นไหมได้รูปในลักษณะดังนี้เลยเนาะก็คือคุณครูเนี่ยก็จะใช้วิธีการอะไรคะลากเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในกัน2คู่นั่นเองใช่ไหมคะเห็นไหมซึ่งก็จะตั้งฉากและแบ่งครึ่งได้พอดีนะคะเห็นไหมเราก็จะได้นะคะว่าเส้นตรงสีแดงหรือเส้นปากของคุณครูเนี่ยก็คือเส้นสะท้อนนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปในข้อที่2ละคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะข้อสองเราใช้วิธีไหนคะในการหาเส้นสะท้อนใช้วิธีเดิมเลยใช่ไหมคะนะคะข้อที่2ค่ะเพื่อบอกว่าเพื่อใช้วิธีการลากเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงนะคะที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในการ2คู่นะคะซึ่งก็จะได้นะคะเส้นสะท้อนคือเส้นสีแดงนั่นเองนะคะเป็นเส้นสะท้อนถูกต้องนะคะซึ่งตั้งฉากและแบ่งครึ่งนะคะส่วนของเส้นตรงได้พอดีนะคะถูกต้องค่ะเป็นไงคะวันนี้แปลว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะหาเส้นสะท้อนได้ใช่ไหมคะรวมถึงสามารถหาภาพที่ได้จากการสะท้อนได้ด้วยใช่ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะคะแนนคะการสะท้อนบูรณาภนะคะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการพลิกรูปนะคะโดยมีเส้นในแนวตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะซึ่งอาจจะมีบางจุดนะคะอยู่บนเส้นสะท้อนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็ในการหาภาพที่ได้จากการสะท้อนนะคะเราสามารถทำได้โดยการสร้างรังสีที่มีจุดปลายเป็นจุดบนรูปต้นแบบและตั้งฉากกับเส้นสะท้อนนั้นค่ะโดยตำแหน่งของจุดบนภาพที่ได้จากการสะท้อนจะอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนเป็นระยะเท่ากับที่จุดบนรูปต้นแบบที่สมในการห่างจากเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมจุดที่เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนเหล่านั้นค่ะแล้วก็ในการหาเส้นสะท้อนค่ะเราก็เมื่อเรากำหนดรูปต้นแบบนะคะและเส้นสะท้อนรูปต้นแบบมาให้นะคะเราก็จะสามารถทำได้ค่ะโดยการลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดที่สมในการคู่ใดคู่หนึ่งนะคะของรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการแปลงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาสร้างเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนั้นค่ะโดยที่เส้นตรงที่ได้ค่ะก็จะเป็นเส้นสะท้อนนะคะหรือเพื่อนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการลากส่วนของเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในกัน2คู่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของการสะท้อนในระบบพิกัดฉากในชั่วโมงแรกกันค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่7การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก1ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนกับนักเรียนไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชา

0: ทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
3: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
2: ัน
3: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
3: ใช่
2: คือการความลึก
3: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนา และเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
4: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
5: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลัง
4: วิเศษด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th